พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975

่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Stationเพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

ุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

หลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

0: กำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
4: ติดสปีด 5G ไปกับ True Dtac เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรง

จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น

แอนด์เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033

มาแล้วครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับดีเจวินดิจิทัลนะครับที่ BP Radio เช่นเคยนะครับบ่ายนี้เจอกันนะครับตรงกับวันจันทร์นะครับที่21 เดือนกันยายน2569นะฮะกับบรรยากาศของช่วงเวลาพักบ่ายเป็นไงบ้างวันนี้แต่ละพื้นที่มีฟ้ามีฝนตกไหมฮะมีฟ้ามีฝนตกหรือเปล่าเอ่ยนะครับเมื่อเช้าที่เชียงใหม่ก็กระหน่ำลงมาเซตใหญ่เหมือนกันกระหน่ำมาเซตใหญ่เหมือนกันวันนี้ก็ปกตินะฮะ นะครับมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้ก็แล้วกันนะครับมาใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้นะครับอยู่ด้วยกันด้วยกับ True Detect เช่นเดิมครับให้การดูแลให้การสนับสนุนทุกการนะครับตรงกับวันจันทร์นะครับที่21 เดือนกันยายน2569นะฮะกับบรรยากาศของช่วงเวลาพักบ่ายเป็นไงบ้างวันนี้แต่ละพื้นที่มีฟ้ามีฝนตกไหมฮะมีฟ้ามีฝนตกหรือเปล่าเอ่ยนะครับเมื่อเช้าที่เชียงใหม่ก็กระหน่ำลงมาเซตใหญ่เหมือนกันกระหน่ำมาเซตใหญ่เหมือนกันวันนี้ก็ปกตินะฮะ

ไปนะครับร้านอร่อยเด็ดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มากกว่ายำนะฮะแล้วก็ลงไปถึงร้านเจ้าเยาเข้าต้นหนึ่งบาทด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้ได้เลยครับนะเอาละมาทักทายกันตอนแรกบอกว่าวันจันทร์เนี่ยจะมาจัดรายการได้หรือเปล่าใช่ไหมตอนนี้เลื่อนตอนแรกที่เดี๋ยวจะเล่าให้คุณฟังได้ฟังจำได้ไหมเมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่บอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยจะไปจัดฟันเดี๋ยวเขาจะถอนฟันไม่รู้จะจัดรายการได้หรือเปล่าสรุปแล้วเลื่อนนะฮะยังไม่ได้ไปคงต้องรอวันเสาร์นะพอดีว่าตอนแรกว่าจะไปเมื่อวานแล้วแต่เผอิญว่าเจ็บปากคุณฟังเป็นแผลร้อนในอ่ะแผลร้อนในเลยว่าขอเลื่อนไปก่อนแล้วกันแต่เขาไม่ได้อุดไม่ได้ถอนฟันนะฮะเขาจะขูดหินปูนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเสาร์ที่ถึงนี้อาจจะจัดรายการสักถึงประมาณบ่ายสามก็ได้นะแล้วก็จะหายไปวันเสาร์ที่ถึงนั้นบอกไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะแวะไปหาหมอฟันส่วนเลื่อนไปก่อนก็ไม่ได้ถอนฟันก็ดีแล้วฮะคุณฟังนะแค่อะไรนะขูดหินปูนเตรียมช่องปากแล้วก็ใส่เหล็กดัดฟันแต่ไม่รู้ว่าใส่เหล็กดัดฟันแล้วจะเสียงชัดหรือเปล่าแต่ถอนฟันนี่เขาจะแจ้งให้ทราบว่าจะถอนเมื่อไหร่อาจจะต้องรอต่อไปอันนี้เล่าให้ฟังวันนี้ก็เลยยังจัดรายการปกติอยู่นะครับเนาะเอาแล้วช่วงนี้บ่ายโมง55นาทีครับมาทักทายกันใครมาถึงแล้วเลือกเพลงส่งเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังได้เลยนะครับสวัสดีพี่เดี่ยวสมุทรสาครทักทายแบบวันจันทร์ครับดีเจวินวันนี้ไม่ขอเพลงฮะแค่มาบอกว่าเอาใจช่วยวอลเลย์บอลสาวไทยให้ล้มจีนให้ได้เพื่อเข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมวันนี้เวลาบ่าย2สักครู่แล้วสิใช่มั้ยเดี๋ยวเชียร์กันว่าทีมวอลเลย์บอลไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนักตบสาวไทยรอติดตามสักครู่กันละกันนะครับทักทายสาวลูกปัดด้วยจากแม่โจ้สวัสดีค่ะดีเจวินขอเพลงภาพติดตาของ Sweet Mollet ด้วยกันละกันครับภาพติดตาสวัสดีพี่ลูกเพชรด้วยกันละกันนะครับขอเพลงผู้ชนะของเสกโลโซด้วยครับผู้ชนะของเสกโลโซนะฮะโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปในถูกแล้วเนาะพิวดีพลังกูลจากลำปางสวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายวันนี้เมื่อเช้าเมื่อวานอะไรอะหมอกตกเช้าตอนเช้าเอาหมอกลงเหรอฮะก็อากาศอาจจะเข้าสู่ภาคฤดูหนาวแต่จริงๆนี่ที่มันเย็นตอนนี้คือมันเย็นจากอากาศเย็นจากจีนนะฮะไม่ได้เย็นจากอากาศหน้าหนาวนะ แต่เช้านี้ฝนตกหนักมากช่วงเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียน ไปลำบากหนักรถเยอะด้วยเนาะ ขอเพลงดาวหางฮันเล่กันแล้วกันนะฮะผู้ปกครองจะลำบากมากในการส่งเด็กไปโรงเรียนช่วงนี้ต้องทำใจหน่อยนะฮะพี่เคโรสสมุทรปราการ ขอเพลงแรงใดในโลกสรรหาเพลงเนาะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนนะฮะพี่ณัฐพงศ์บอกว่ามาใหม่ฮะทางรักสีดำ VGA Rock Record เปิดเลยนะระเบิดฝันมาเป็นไงระเบิดฝันยังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ทำสรุปยังไม่ได้ทำนะจ๊ะนะฮะพี่รับมาทักทายด้วยกันละกันนะฮะนี่กำลังทำอะไรเอ่ยทีมงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะอ๋อสลาทีมงานกำลังทำงานอยู่ที่ร้านไม่ใช่ร้านสิที่บ้านพี่รับเหมานะฮะวันนี้เดินระบบไฟไปชั้นล่างจ้ะโดยทีมงานแม่วางอะไหล่แอร์ขอเพลงความรู้สึกของตัวฉันด้วยนะครับอ่ะทักทายทีมงานแม่วางอะไหล่แอร์ด้วยกันละกันนะครับที่กำลังฟังอยู่มั้งหรือว่าใส่หูฟังไม่รู้เหมือนกันตอนนี้นะพี่รับเหมานะที่กำลังฟังอยู่ที่จอมทองทักทายมานะครับพี่เฟิร์สขอเพลงหุ่นของบิลลี่โอแกนด้วยกันละกันครับบิลลี่โอแกนนะครับสรายุทธนะครับบอกว่าทักทายครับดีเจขอเพลงไม่มีอะไรของโตเหนือนะครับจากนิคมลำพูนสิบสรายุทธอันนี้แอดมาใหม่เหรอครับฮะหรือว่าไลน์ใหม่ของเราทักทายด้วยกันนะครับนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะครับอยู่โรงงานไหนเนี่ยอยู่โซนไหนครับสรายุทธนะคมโชคเหรอฮะลึกลับแต่ไม่ซับซ้อนทักทายมานะครับแล้วก็พี่โอทักทายดีเจวินครับขอเพลงเกี่ยวกับแมวหน่อยฮะชื่อเพลงว่าห่วงก้างแมวห่วงก้างเหรอฮะโอ้ตายแล้วติดคอนะฮะกฤษดาชูศรีสวัสดีครับวันจันทร์เริ่มต้นวันใหม่นะครับของวันอาทิตย์ขออาทิตย์นี้นะฮะขอเป็นเพลงคนข้างๆของ25 hours ด้วยกันละกันนะฮะวิจัยหายปวดฟันหรือยังนะโอเคตามที่บอกเนาะบางคนอาจจะทักเข้ามาบางคนจำได้ไงนะฮะก้อยบอกว่าสวัสดีวันจันทร์ครับพี่วินขอเพลงขังหัวจุยของส้มมารีนะฮะทักทายส่งลิงก์เข้ามาแล้วไอ้ก้อยมันชอบเอาเพลงแบบในคอนเสิร์ตบ้างนะฮะและที่มาจาก TikTok บ้างนะฮะแล้วก็หลายๆเพลงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะนี่เพลงปกตินะฮะหลายเพลงเนี่ยเสียงกรี๊ดนะแสบหูมากเลยนะฮะพี่ตองบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนครับนี่ทักทายมาว่าหายปวดฟันยังครับยังไม่ได้ทำพี่สุดว่ายังไม่ได้ทำฟันนะฮะอเมย์บอกว่าทักทายช่วงบ่ายครับดีเจขอเพลงโซซัส

เพลงของเก่งทัชยะกันละกันเพลงประกอบซีรีส์พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งนะฮะได้เลยจัดให้ฟังละกันนะครับแล้วก็พี่นายวินซ่าเดอะคอฟจากแม่แจมทักทายครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยครับแม่แจมยันเช้าครับเกือบออกไปซื้อกับข้าวไม่ได้รักหงแดงก็มานะฮะรักหงแดงนะฮะพี่แสวงชัยขอเพลงมุมมืดของมายันละกันนะฮะมอยอมายันพี่วอยพัทลุงทักทายช่วงบ่ายครับฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวเช่นเคยครับวันนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่วันนี้ฝนโปรยปลายแต่ที่เขาเจียกนะครับส่งบรรยากาศที่ร้านมาให้ดูด้วยนะครับก็มีอันนี้ทำอะไรพี่มีน้ำมันเครื่องเหรอฮะสีแดงๆนะครับฟูอะไรอ่ะฟูซินเทนติกนะมอเตอร์ออยล์นี่นะนี่กำลังทำงานอยู่นะฮะปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับนะทำงานกันไปนะฟังเพลงกันไปจะได้ไม่เหงากันนะครับเข้าสู่บ่าย2โมงช่วงนี้ทักทายพี่เพชรด้วยกันละกันฮะบ่ายๆครับดีเจขอเพลงออกเดินทางนะครับแม่บ้านกำลังกลับจากฝางไปบ้านมาครับอ๋อเพิ่งไปเที่ยวบ้านมาใช่ไหมจากเมืองฝางนะครับทักทายท้องฟ้าแจ่มใสนะครับฮอมปอยทุกเพลงกันละกันนะครับสำหรับพี่นาโต้เจวายนะครับเมื่อเช้าเชียงใหม่ตกนะเมื่อเช้าตกเฉยเลยพี่ตกมากเลยนะครับพี่แปงอินเตอร์นะขอเพลงหวานนัสริสาวด้วยครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่ข้าวเปล่าต้มจืดครับเซไฮครับดีเจขอเพลงกี่ฤดูของบริสแลมด้วยกันเลยกันครับกี่ฤดูนะฮะนะครับพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาเซไฮด้วยกันเลยกันครับพี่จุ้ยสมนึกนะครับรวมไปถึงพี่อดุลนะครับวันนี้ขอเพลงตะเกียงวิเศษของไอเฟลด้วยกันเลยกันครับนะทักทายนะครับภาพสติ๊กเกอร์นี่น่ารักดีเลยนะฮะก้อยหัวเลาะนะฮะน้ำมันเครื่องแท้ฟอร์ดครับพี่เจที่ส่งให้ดูอ๋อเป็นน้ำมันเครื่องแท้ฟอร์ดนะครับนี่ช่างฟอร์ดเราต้องใช้น้ำมันเครื่องแท้เนาะวิมลทิพย์บอกว่าทักทายค่ะดีเจขอเพลงหลอกเด็กของชุติพัทธวันหน่อยค่ะโอ้โอ้โอ้ยหลอกเด็กนะไม่รู้ว่าคิดยังไงหลอกไปทำกุ๊กไก่นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันสักครู่กันแล้วกันนะฮะเพลงนี้พี่เลิฟชอบนะครับเอาละมาทักทายกันช่วงนี้แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับมาทักทายช่วงบ่ายวันนี้นะครับพี่โอ๊ตนะครับสตอนไว้อยู่เปล่าอยู่นะอ๋อสรายุทธนี่ไงที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมใช่ป่ะที่เราแอดมาในไลน์นะฮะนะครับมาเรามาทักทายกันช่วงนี้นะครับบ่าย2โมง2นาทีช่วงนี้ทักทายกันได้ที่0840456862นะครับต้าบอกว่าเอาบรรยากาศเมื่อคืนมาฝากครับเมื่อคืนไปเที่ยวร้านเหล้ามาอีกละตาต้านะฮะนี่ตุ๊บตับตุ๊บตับนะคนเยอะนะเนี่ยนี่คนเสียอาตานี่ทุกคืนนะไม่ได้ไปนี่ถือว่าเหมือนขาดอะไรไปนะฮะไผ่บะม่วนเฮาม่วนนี่เนาะนี่เห็นไหมบรรยากาศนะฮะแสงโสมนะครับเรามีแสงโสมด้วยนะฮะจัดป้ายนะฮะไปชิลกันนะฮะแล้วแต่บาร์ลำพูนนะครับแล้วแต่บาร์ลำพูนนะครับลำพูนนั้นก็มีร้านเยอะเหมือนกันเนาะนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะจะไปแอลไหนก็ตามแต่นะฮะพี่ชายไม่ใช่สิชายสมรภูมิสิพี่โอชัยราชวัฒน์พี่นะฮะชัยโยนะฮะทักทายพี่อ้อยช่วงบ่ายกันแล้วกันนะฮะเซฮายพี่อ้อยช่วงบ่ายกันแล้วกันนะครับและพี่วสันต์หนุ่ม23ด้วยขอเพลงไม่ได้เลวขนาดนั้นนะครับพอเสกนะครับจะอุ่นหนุ่ม23คัลเลอร์ด้วยกันแล้วกันครับแหมมากันเยอะทีเดียวนะเราจะเริ่มด้วยเพลงอะไรก่อนดีฮะเพลงอะไรก่อนดีขอดูก่อนนะเพลงอะไรก่อนดีเข้ามากันเยอะทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงก่อนที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้ครับอยู่กับทูรีแท็กครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนในช่วงนี้เอาเพลงช้านะนะครับเอาดาวหางหันเล่ก็ได้อะให้พี่อูดีก่อนแล้วกันนะครับดาวหางหันเล่นะครับเป็นเพลงแนวสไตล์เย็นๆนะเย็นๆนะมาฟังเพลงกันช่วงนี้

นึ่งเพลงนะครับจากนี่เลยฟิโลฟิโลนะครับเพลงที่มีชื่อว่าดาวหางฮันเล่นะครับดาวหางฮันเล่วังกาเนี่ยส่งมาก็เปิดให้ฟังกันเลยกันนะครับวันนี้วันจันทร์นี่ส่วนมากวันจันทร์นี้ข้อความก็เยอะนะแต่ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาแชทเท่าไหร่เพราะว่าบางคนยังคงทำงานกันอยู่นะครับนะฮะบางทีมือไม่ว่างไงเดี๋ยวช่วงนี้ที่เจ๊ขอตั้งเพลงก่อนมาช่วงแรกเราจะเน้นเปิดเพลงเยอะๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันช่วงหน้า

สุดท้ายในหัวใจยังคงคิดถึงเพียงเธอนะฮะคุณฟังครับเพลงนี้มาสวัสดีพี่นัทด้วยกันละกันนะครับทักทายช่วงบ่ายนะครับบอกว่าขอเพลงหน่อยครับนะทักทายนะฮะขอเพลงน้อยวัชราวดีอะไรกันเพลงนี้ไม่เคยมีคนขอเลยนะน้อยวัชราวดีเดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันนะครับเนาะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะพี่หอดันช้างนะครับพี่หอดันช้างมาแล้วนะฮะบอกว่าขอเพลงคนนิสัยเสียงอ้อนกันละกันครับดีเจ

พลงของมนัสวีนะครับชื่อเพลงว่าความรู้สึกของตัวฉันนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะครับนะบ่าย 2:14 นาทีทักทายจอยอเกนด้วยกันละกันส่งไว้กาสวยๆนะฮะมาว่าเป็นภาพถ่ายเมื่อวานตอนเย็นนะดีเจวิวสวยๆหลังบ้านนะฮะบ้านสวยๆของจอยและพี่สุภัสนะฮะวิวงามวิวงามนะฮะเมฆข้างบนนั้นเหมือนหมูบินได้เลยก้อยก้อยว่ะจอยในจอลองดูภาพที่ถ่ายที่บ้านหลังบ้านตัวเองอ่ะมันมีเมฆก้อนหนึ่งที่อยู่บนหลังคาเหมือนหมูมันบินได้อ่ะ มันหรือว่าหนูก็อ่ะหนูมันกำลังกระโดดอยู่อ่ะคล้ายๆนะฮะหลายคนชอบจินตนาการนะก้อนเมฆสวยๆจินตนาการเป็นรูปนั้นรูปนี้เนาะก็ดีเหมือนกันแฮปปี้ดีเหมือนกันนะฮะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็จะมีเมฆเยอะหน่อยนะครับเมฆที่เราเห็นนี่ก็อยู่ช่วงเรียกว่าชั้นต่ำๆลงมาหน่อยประมาณสัก 1-2 กิโลอย่างที่เคยบอกคุณฟังไปนะว่าเมฆมันจะมี3ช่วงใช่ไหมครับก็คือช่วงต่ำที่สุดคือช่วงประมาณสัก1กิโลที่2กิโลเงี้ยนะฮะ1โล2โลอันนี้เขาเรียกว่าเมฆชั้นต่ำนะฮะเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางคือประมาณสัก3กิโลขึ้นไปแต่ไม่เกิน5โลเมฆชั้นกลางแล้วเมฆชั้นต่ำเนี่ยมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วมันจะดำๆเวลามีเมฆฝนนี่คือมันจะเกิดฟ้าผ่าฟ้าแลบได้นะฮะส่วนเมฆชั้นกลางนี่ก็จะเริ่มมีแบบมีความแบบว่ากระจายตัวหน่อยกว้างๆหน่อยแต่ก็ยังมีผลในการเกิดฟ้าฝนได้อยู่บ้างนะฮะส่วนเมฆไอสูงสุดนะฮะมันเป็นเมฆที่เป็นริ้วๆเป็นปุยนุ่นนะฮะเหมือนปีกนกเป็นริ้วๆอะฮะอันนั้นคือไกลมากเลยประมาณ 7-8 โล 10 โลซึ่งอันนั้นจะไม่มีผลต่อการเกิดฝนฟ้าอากาศนะครับเชื่อว่าหลายคนจะจำได้เวลาเราไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะฮะมันก็จะเห็นเนาะเป็นเรื่องราวของก้อนเมฆแล้วบางทีเรานั่งเครื่องบินอยู่อ่ะเห็นไอ้เครื่องบินเล็กๆนะอยู่ข้างล่างนั่นเลยเครื่องบินคันลำเล็กๆนะฮะแสดงว่าไกลกันมากนะ 7-8 กิโลเลยนะฮะบางทีเราอยู่บ้านมองไปเห็นท้องเครื่องบินอยู่เนาะไลออนอะไรนะนกแอร์อะไรเงี้ยเห็นว่าเป็นสีเหลืองๆแดงๆอยู่นะฮะอันนั้นเขาบินต่ำสุดเพดานบินต่ำนะส่วนสูงๆนะมองไม่เห็นละนะครับนะครับมาทักทายกันช่วงนี้ทางแชทนะครับมากันมากมายทีเดียวนะพี่โอส่งภาพมา3ย่านนะฮะย่านเลข3นะพี่กลัวเลข3ทำไมครับย่าน3 3ย่านนะฮะ3ย่านนั้นเมื่อก่อนมีตึกดีแทคอยู่ตรงนั้นเมื่อก่อนดีเจไปนะไปธุระไปอันนี้ดีแทคทรูแล้วนะแต่ตอนนี้เขาย้ายละทางตึกดีแทคไม่มีแล้วนะครับเขาย้ายไปอยู่กับทรูละทรูคอร์ปอเรชั่นแล้วนะฮะ3ย่าน 3G นะฮะสวัสดีพี่ทวิตกี้ด้วยกันละกันนะครับทักทายอธิษฐานรักครับอยากฟังนะพี่ช่างเบสจัดให้บอกว่าวันนี้คุณผู้ฟังขอเพลงเยอะมากเลยขอฮอมปอยทุกเพลงกันละกันได้เลยครับเดี๋ยวหาเพลงมาปล่อยให้ฟังเนาะแล้วก็มีพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงนะครับมาเลยเรียบร้อยนะฮะทักทายวันจันทร์สีเหลืองครับดีเจวันนี้หลังสาเครือสาพัดลำพูนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวสว่างครับฮะวันนี้เลยอยากจะขอเพลงเศร้าๆหน่อยนะเพลงบายบายของสงสันตินะครับเพลงแปลกอีละช่างเบิร์ดสันหาทักทายได้กันละกันนะฮะช่างเบิร์ดอินดี้นะครับเนาะพี่ระค้างมาแล้วครับเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วทักทายครับดีเจมีคนคิดถึงดีเจครับอาหลุยทำอะไรอยู่อาหลุยกำลังเล่นเครื่องเล่นอยู่นะฮะโอ้โหกำลังนั่งอยู่บนมาโยกอยู่นะฮะอันนี้ที่ไหนฮะสวนสาธารณะเหรอฮะโอ้พี่อาหลุยเนี่ยยกมือครับทักทายพี่อาหลุยอะไรกันนะฮะแหมทำงานกันไปฟังเพลงกันไปครับมานะพี่ลักคังพี่อาหลุยนะครับเนาะพี่ณัฐพงศ์บอกว่าดีใจครับเพลงผมด้วย VGA Rock Record นะตั้งไว้แล้วพี่เดี๋ยวเปิดให้ณัฐพงศ์องครักษ์นะฮะแล้วก็ก้อยบอกว่าอะไรอ่ะกังฮองจื้ออ๋อคือชื่อมันอาจจะเป็นชื่อที่แบบว่าเป็นกะลากินีอ่ะไอ้ก้อยนะฮะจะเรียกจอยเรียกฮองก้อยเฉยเลยว่ะจะเรียกจอยเรียกก้อยเฉยเลยงงวะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวหาเพลงเพราะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะทางรักสีดำใช่ไหม AI มาเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะครับเพราะว่าเข้ามากันหลากหลายเพลงซะเหลือเกินนะครับบ่าย 2:19 นาทีช่วงนี้เลยบอสบอกว่ารอฟังนะครับไม่อยากฟังกระเป๋าแบรนด์แฟนยิ้มเหรอฮะเดี๋ยวช่วงเพลงไวเปิดให้ฟังกันละกันนะครับนะ

แม่ใครจะไปคิดว่าจากเพลงสไตล์90จะมีการชุบชีวิตนะฮะกลับมาให้มีอะไรที่ดีที่ฟังได้เพลินๆตลอดเวลานะครับแม่มีเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อกี้พี่เดียววันที่เจอครับตอนนี้ที่การแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยที่จะล้มจีนให้ได้วันนี้เขาบอกว่าล่าสุดเดี๋ยวไทยกับจีนเลื่อนเวลาการแข่งขันไปเป็นบ่าย 2:45 นะครับเนื่องจากว่าคู่แข่งขันระหว่างคาซัคสถานกับไต้หวันเนี่ยเพิ่งแข่งจบไปตอนนี้เขากำลังมีการเคลียร์สนามอยู่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดนึงนะครับเนาะทักทายพี่พันธิตาได้กันละกันนะครับพี่รับมาพี่พันธิตาเนาะนะดีเจครับขอแสดงความดีใจกับลูกชายด้วยพี่เพชรนะฮะน้องคณิตศรนะครับได้ไปเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ว้าวนะฮะขอดูก่อนนะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเหรอฮะของของเราของพี่ชั้นอะไรรายชื่อรายนามนะครับน้องๆที่เข้าได้ชื่อนักเรียนที่ไปคัดวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็นี่นะฮะแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับเนาะขอเชิญรับชมนะฮะนักกรีฑาร่วมคัดเลือกเนาะเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นตัวแทนกรีฑาตัวแทนจำหน่ายเป็นตัวแทนกรีฑานะครับครั้ง42สุรินทร์เกมอันนี้อีกที่นึงนะอีกจุดนึงนะฮะที่สุรินทร์เกมนะครับคัดเลือก26กันยายนนะฮะสนามกีฬาอ๋อเป็นของสุรินทร์เหรอพี่แต่เขามาคัดเชียงใหม่เหรอโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะฮะแสดงความดีใจกับลูกชายพี่เพชรด้วยรายการที่ผ่านเข้ารอบนะจ๊ะนะฮะอยากฟังหล่นหายระหว่างทางนะพี่พนิตานะฮะแล้วก็นะฮะพี่โอบอกว่าสุดยอดครับส่งกำลังใจให้กับลูกชายพี่เพชรด้วยกันละกันนะฮะเป็นคนที่ไม่มีชื่อเล่นนะลูกชายพี่เพชรนะชื่อคณิตศรก็ชื่อคณิตศรนะชื่ออะไรพี่ฮะไม่แน่ใจมาฟังเพลงต่อดีกว่ามาช่วงนี้นะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเนาะเพลงนี้ขอไว้แนวชื่อเพลงว่ากี่ฤดูครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งไว้อยู่นะฮะกับหลายๆเพลงเลยนะครับนะบ่าย 2:25 นะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็อากาศมีเมฆมากนะมีเมฆมากอยู่แต่ไม่แน่ว่าจะมีฝนหรือเปล่าอาจจะมีก็เป็นได้ใครจะไปรู้เนาะอาจจะมีก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะครับเนาะนะฮะ

นี่คือเพลงของพี่ตูนร้องเอาไว้นะครับชื่อเพลงว่ากี่ฤดูนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะครับเปิดเพลงกันไปชิวๆกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมากันอยู่หลากหลายเพลงทีเดียวนะครับนะบอดี้สแลมบอดี้สแลมนั่นเองครับนะพี่บานิตาบอกว่าวันนี้เนี่ยทีมงานช่างไฟมาติดตั้งระบบไฟฟ้าที่บ้านนะครับบ้านสวนนะครับโดยทีมช่างไม่วางอะไหล่แอร์จ้านะฮะจัดไปกี่วันนะติดตั้งเนี่ยนะฮะทำงานไปเรื่อยๆฟังเพลงไปเรื่อยๆจะได้ไม่เหงากันเนาะช่วงบ่ายนี้นะครับสวัสดีพี่ช่างแทนลำพูนด้วยกันละกันนะครับนะทักทายบอกว่าดีใจครับเพลงกี่ฤดูนั้นขอเพลงฤดูที่แตกต่างได้ไหมของบอยกสีพงษ์นะฮะพี่ช่างแทนส่งภาพมาอันนี้ไปเที่ยวที่ไหนมาพี่ช่างแทนนี่เป็นช่างซ่อมรถแมคโฮนะฮะรถแมคโฮใหญ่นะฮะวันก่อนน่าจะไปเที่ยวสักที่มาส่งบรรยากาศมาเป็นดอยแล้วก็มีหมอกลอยคลักคลุ้งนะฮะหมอกลอยคลักคลุ้งสวยงามนะฮะเดี๋ยวช่วงเนี้ยช่วงใกล้หน้าหนาวนี่ครับมันจะเริ่มมีหมอกมาแล้วทางภาคเหนือแต่ตอนเช้ามายังต้องถามคุณวังที่ตื่นเช้าๆดีเจไม่ได้ตื่นเช้าตอนเช้าๆมาเริ่มมีหมอกหรือยังหรือว่าไม่มีทางภาคเหนือในการเห็นหมอกนี่คือเรื่องปกตินะฮะเหนืออีสานนะครับเวลามองบนดอยเราจะเห็นหมอกลอยอันนี้เป็นที่ศพเมยนะครับที่พี่ช่างแทนส่งมาให้นะครับศพเมยนะครับทางเหนือไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนนะครับจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายนะพะเยาลำปางแพร่น่านต่างๆเนี่ยหรือว่าจังหวัดตากเนี่ยโดยเฉพาะต่างๆแม่ฮ่องสอนนะหมอกจะเยอะมากๆเลยนะครับเป็นความสวยงามสมมติว่าอยู่บนดอยบนเขานะซึ่งเราจะเห็นปกติอยู่แล้วนะครับทางภาคกลางมีหมอกไหมฮะมีแต่หมอกไฟป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจอย่างภาคเหนือเนี่ยถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนี่หมอกแน่นอนคือเห็นจนชินตาเวลาเรามองไปบนยอดเขาเราจะเห็นลอยเลยสวยงามนะครับนะแต่ว่าถ้ามันจะมีอีกหมอกนึงที่หลายคนไม่ชอบคือ PM 2.5 อันนั้นจะมานู่นก่อนนะครับประมาณสักเดือนกุมภามีนาเนาะกุมภามีนาประมาณนี้ก่อนสงกรานต์เนี่ยจะเป็นหน้าเผาป่าหลายคนถามว่าดิฉันครับมันจัดการไม่ได้หรอพวกเผาป่ามันสองปัจจัยบางแห่งก็คือหนึ่งเผาที่ประเทศที่พม่าด้วยพม่านี่ไม่สามารถคุมได้พม่านี่มันอยู่ติดกับแม่ฮ่องสอนนะแค่ข้ามฝั่งไปหรือว่าติดกับฝั่งเชียงใหม่ข้ามไปก็เป็นแม่ฮ่องสอนก็เป็นพม่าละแล้วชาวบ้านเขาทำไร่ไงแล้วมันเราไม่สามารถไปทำอะไรกับเขาได้แล้วชาวเขาบนเขาบนดอยก็ทำไร่ทำสวนเหมือนกันเพราะมันเป็นอาชีพของเขาสุดท้ายเขาก็เผาเหมือนเดิมนะฮะมันก็เลยลอยกันเต็มดูซิว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะทักทายมินนี่แจมจากลำปางด้วยกันฮะลำปางหนาทักทายนะครับนะมินนี่ซักผ้าอยู่เปล่าสงสัยซักผ้าปั่นผ้าอยู่แน่ๆสงสัยเดี๋ยวดีเจขอไล่ตั้งเพลงกันต่อไปเรื่อยๆนะช่วงนี้นะบ่าย 2:33 นาทีนะเดี๋ยวตั้งเสร็จแล้วจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังว่าเตรียมอะไรไปบ้างนะฮะตอนนี้คิวมันเต็มแล้วนะคุณฟังไม่ต้องขอเพิ่มนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะฮะ

ป็นเพลงจากนี่เลยนะครับโตเนอร์นะฮะชื่อเพลงว่าไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรนะฮะแจมมี่วัวกำลังปั่นผ้านวมจากดีเจตอนนี้กำลังซักผ้าแจมมี่ในบ้านเขารับซักอบรีดนะฮะผมว่าเมื่อกี้ไปเหมาโอโม่มาแล้วนะฮะเริ่มมืดฝนไปแล้วที่ลำปางจุดที่มินนี่อยู่นะครับนะครับสวัสดีทางแชทนะครับอันนี้แอดมาใหม่เหรอฮะขอเพลงโกดำนะฮะจากช่างเชนร้านไม่วางอะไรครับอ๋อนี่ไงไม่วางอะไรนะฮะแล้วก็คือรักฉันบ้างใหม่ด้วยจากช่างจิ๊บคนหล่อแห่งร้านไม่วางอะไรแอร์ครับดีเจอ๋ออันนี้คือที่กำลังทำให้พี่รับเหมาอยู่ปะที่กำลังทันยอมอยู่ที่พี่พันธิตาที่จอมทองไหมนี่ไงทีมงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะเดี๋ยวฟังเพลงไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะหาเพลงให้ฟังกันเห็นทีมงานช่างแอร์ช่างไฟนะฮะติดตามกันอยู่นะจ๊ะนะฮะรับเหมาไฟฟ้าแอร์กล้องนะจ๊ะอัดจับไปนะครับผมพี่ตัวเล็กจากห้างฉัตรลำปางบอกว่าส่งอะไรมาเอ่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไปกดดูนะครับเนาะนะส่งข้อความกันมาหลายข้อความที่เราทางแชทหลังไมค์นะครับเนาะแอดไลน์เข้ามาทักทายกันได้นะครับผ่านทาง ID Line นะครับค้นหา ID FM 975นะครับเนาะค้นหา ID Line FM 975เลยนะครับนะมีคุณฟังฝากประชาสัมพันธ์มาพี่ช่างเบิร์ดพี่ช่างอะไรนะช่างเบิร์ดสรรหาโอ้ดีเจครับขอฝากประชาสัมพันธ์งานสลากย้อมลำพูนด้วยนะครับนี่เขาเริ่มมีการจัดงานกันแล้วนะครับสลากย้อมก็คือการถวายทายาทในรูปแบบต้นสลากที่ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามครับสูงใหญ่โดดเด่นแสดงถึงพลังศรัทธาความสามัคคีนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาพันยาของชุมชนล้านนานะครับสืบทอดต่อเนื่องมาหลายร้อยปีครับที่ลำพูนนะครับ 20-26 นะครับกันยายน69นี้สืบสานศรัทธาล้านนาอันทรงคุณค่าครับร่วมทำบุญถวายต้นสลากนะครับก็วันนี้21แล้วใช่ไหมนะ21-26นะเมื่อวานนี้มีการประกวดต้นสลากย้อมนะครับสูง12เมตรแล้ววันนี้เป็นต้นไปก็จะมีคณะศรัทธาประชาชนร่วมกันทำบุญถวายต้นสลากย้อมนะครับแล้วก็มีนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมว่าทำล้านนาต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวันที่25จะมีวิธีเปิดอย่างเป็นทางการช่วง1ทุ่มนะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาการแห่ต้นสลากย้อมผ้ากลางคืนนะครับแล้วก็26นะวันสุดท้ายก็จะมีขบวนแห่ต้นสลากจากหน้าศาลากลางหลังเก่านะฮะถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยถวายพระทหารเพลงเดชพระสงฆ์ต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จนเสร็จพิธีประมาณสัก5โมงเย็นก็ไปชมความสวยงามของต้นสลากสวยๆได้นะครับคุณฟังสูงเลยถ้าคนฟังนึกออกนึกถึงต้นคริสต์มาสนะครับอย่างนั้นเลยนึกถึงต้นคริสต์มาสแต่ว่ามันจะเป็นสลากเป็นสีแดงสีเขียวต่างๆที่เขาจะเอามัดไว้นะฮะสวยงามข้างบนก็จะมีฉัตรอยู่ข้างบนอยู่ด้วยนะฮะนี่ครับนี่จะเป็นของจังหวัดลำพูนนะครับคุณผู้ฟังนี่ประชาสัมพันธ์เข้ามานะจ๊ะนะฮะทักทายพี่สิริโชคพญางามภูมิศิลานาด้วยกันละกันครับขอเพลงอากาศดีๆของรัศมีสาวด้วยครับนะทักทายด้วยกันละกันครับทีมงาน ICT โชคนะครับพี่ตาด้วยนะฮะพี่ตาธีรพัฒน์และทีมงานด้วยทักทายพี่เกมเรซิ่งด้วยกันละกันครับทักทายครับดีเจมาซื้อหายกันช่วงเวลาบ่ายนี้ครับเอาละครับมีเพลงเข้ามามากมายเดี๋ยวดีเจไล่เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันดีกว่ามินนี่วันนี้เจอขาไม่ใช่เปิดร้านซักอบรีดครับซักให้ตัวเองมินนี่ได้ซักผ้าทุกวันนะฮะขยันจัดนะเรานะโปเต้บอกดีเจวินบอกว่ามินนี่เป็นเปิดร้านซักอบรีดอะบอกว่า

สวยงามไปทุกอย่างนะครับนี่คือ25 hours นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับชิวกันไปช่วงนี้กันละกันนะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีทักทายทางแชทนะครับมิสเตอร์กายนะครับบอกว่าสวัสดีครับฟังที่ลำปลายมาศครับดีเจมิสเตอร์เอามิสเตอร์กายนะฮะลำปลายมาศบุรีรัมย์ครับพี่วินสนุกสนานคุยสนุกมากๆเลยขอบคุณมากพี่กายนะฮะฟังมานานแล้วยังเอ่ยหลายคนเปิดมานานแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ทักทายกันเฉยๆเนาะว่างๆลองทักทายมาว่างๆทักทายเข้ามาเราจะได้เซฮายกันเราจะได้เซฮายกันจะได้รู้ว่าคุณฟังอยู่จังหวัดไหนบ้างอยู่ทางอีสานหรือเปล่าอยู่ทางภาคกลางนะฮะอยู่จากบุรีรัมย์นี่นะลำปลายมาศนะแล้วก็ทางภาคใต้ทางภาคกลางภาคอีสานหลายพื้นที่แอดไลน์เข้ามานะครับที่ ID ค้นหา FM 975ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5นะครับเนาะเซฮายมาเลยนะมินนี่บอกว่าโปเต้ไปขายหวยแน่เลยนะโปเต้เขาไปขายหวยเหรอโปเต้ไปขายหวยมาแล้วนะดีเจไอ้ว่ะหวยปลอมหรือเปล่าวันก่อนที่อำเภอจอมทองมีข่าวว่าจอมทองเชียงใหม่นะมีข่าวว่ามีคนเฒ่าโดนหลอกนะฮะมีหน้าธนาคารอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่จอมทองนะฮะคนเฒ่าไปกด ATM นะครับแล้วก็มีชายคนหนึ่งเอาหวยวางฮะแก้ตัวเลขกันยานะฮะมันเป็นงวดของวันที่1นะ1กันยาเขาเติมเลข6ตอนข้างหลังนะฮะเอาปากกาสีแดงเขียนแล้วคนเฒ่าตาไม่ค่อยดีไง60กว่านะลุงนะซื้อหวยมั้ยนะ6นะ1งวดวันที่16นะเลขนี้สวยนะน่ะขายราคาถูกนะฮะคนเฒ่าไม่รู้เนาะก็ซื้อปรากฏว่าเอ้าพอมาเช็คดูเขียนเลข6เขาใส่เข้าไปข้างหลังผีบ้าผีบอนะแต่ละคนนะฮะหลอกขายคนเฒ่านะต้องระมัดระวังนะใครมีคนเฒ่าคนแก่นะครับที่บ้านดูแลดีๆบางครั้งบางทีสายตาฝ้าฟางโดนหลอกง่ายไรพวกนี้มันก็หัวหมอเนาะอยากได้ตังค์ร้อยสองร้อยมันก็เอานะนะครับนะโปเต้นี่ไงขายหวยปลอมนะฮะทักทายพี่โซน S99 จากศูนย์ราชการเชียงใหม่ส่งบรรยากาศมานะครับนี่กำลังชิลเลยทีเดียวนะตอนนี้นะฮะวันนี้มีอเมริกาโน่เย็นมาฝากด้วยนะฮะมาจะทำอะไรอยู่บ้างทักทายดีเจได้เรื่อยเด็ดเล่าขายฟังเนาะนะฮะเพลงนี้เพลงไวเหรออ๋อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวขอเพลงช้าก่อนเดี๋ยวขอเพลงช้าก่อนเดี๋ยวจะขึ้นเพลงไวกันนิดนึงนะฮะจะได้ไม่หลับกันนะครับจะได้ไม่หลับกันเพราะบางคนเนี่ยเริ่มง่วงไงเริ่มง่วงกันมีเพลงของก้อยที่อยากฟังครับขังหัวใจตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วนะครับไม่ต้องขอเพิ่มเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะฮะมันเดี๋ยวมันจะเลย 5:00 นตอนนี้ยังไม่หลาย 3:00 เลยคุณฟังใช่มั้ยว่าคิวเพลงลากยาวถึง 5:30 นเลยนะอย่างเยอะเลยนะครับแหม

เป็นเพลงเย็นๆที่ก้อยอยากฟังนะครับเออนะฮะโอเคใกล้จะเข้าบ่ายสามแล้วนะครับเดี๋ยวมีช่วงหน้ามีข่าวมาให้ฟังด้วยนะฮะหรือไม่ควรจะอยู่หรือไม่ควรจะรัก

จตายเมื่อไหร่ก็จะรักเพียงคุณนะครับฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมเพลงนี้โกดัมนะฮะอันนี้เป็น AI ร้องเอาไว้นะครับเริ่มต้นด้วยเพลงคนร้องปกติของวสันต์นะครับไม่ใช่อัศนีวสันต์นะวสันต์อินเดียครับแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็น AI ร้องพร้อมอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่โด่งเมืองเลยด้วยกันและกันทักทายนะฮะอยู่กับ True Detect นะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทด้วยให้การดูแลในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นอ่านชื่อเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนว่ามีคุณผู้ฟังขออะไรมาบ้างนะครับเนาะตอนนี้คิวเต็มแล้วเด้อนะครับไม่ต้องขอเพิ่มมันเยอะเกินนะฮะได้อ่านให้ฟังก่อนเนาะอาจจะมีสลับตำแหน่งบ้างครับเดี๋ยวมี1เพลงวัยรุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นจังหวะซะหน่อยเดี๋ยวจะพากันหลับกันมีพอเซกใช่มั้ยนะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะฮะมีออกเดินทางออกเดินทางก็ได้ออกเดินทางวงสวัสดีของพี่เพชรเนาะโซซัดโซเซนี่อันนี้เก่งทัชยะนะครับแล้วก็ว่าจะเปิดเพลงสนุกให้ฟังก่อนอ่ะมีมุมมืดแนวจิรศักดิ์ในเวอร์ชันมายันนะครับร็อกๆเลยมีผู้ชนะจากเสกโลโซด้วยมามีมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมีบิลลี่โอแกนครับเพลงหุ่นมีเพลงสนุกๆจากนุ๊กสุธิดาครับห่วงก้างเอ๊ะห่วงก้างเป็นเพลงช้าหรือเพลงไวอ่ะเพลงไวเนาะกึ่งนะกึ่งนะเพลงหุ่นด้วยที่ขอไว้แล้วก็มียุ้ยปฐวันมีคุณผู้ฟังขอเพลงหลอกเด็กมาด้วยโอ้ยหลอกเด็กนะฮะหลอกเอาไปทำกุ๊กไก่นะนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะหลอกเด็กนะฮะมีเพลงแรงโยกอาตมาด้วยนะเนี่ยเพลงเนี้ยมีเพลงแรงโยกอาตมาด้วยแรงใดในโลกนะไม่ใช่แรงโยกอาตมาแล้วก็หวานจะเนสซอรี่ซาวครับมีกระเป๋าแบรนด์แฟนยิ้มด้วยมามีเคยรักฉันบ้างไหมมีน้อยวัชราวลีมีคนที่เสียจากอ้อนตะเกียงวิเศษจากไอเฟลครับชาตรีอธิษฐานรักมีหล่นหายระหว่างทางเพลงอินดี้ด้วยมีก่อนตายจากบิ๊กแอสมีเพลงบายบายจากสงสันตินะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะฮะ20เพลงพอดีตอนนี้คิวเต็มเลยอย่าเพิ่งขอเพิ่มเลยมันเลยเวลาเด้อนะฮะสวัสดีอาลุยด้วยนะครับอาลุยเป็นภาพโปรไฟล์แล้วนะฮะพี่เจครับเปิดเพลงความรักของยักษ์เขียวให้ฟังหน่อยฮะให้พี่ย้ายฟังหน่อยย้ายเหรอฮะทำไมชื่อแปลกจังพี่ย้ายชอบชื่อมากแต่ละคนนะแปลกๆนั่นน่ะทีมงานนี่นะฮะนะครับทีมงานเฟอร์นิเจอร์นะฮะอาลุยนะฮะอาลุยต้องตั้งเมย์นะฮะแหมอลุยครับภาพโปรไฟล์นี้ใครทำให้เนี่ยทำเองเดี๋ยวแฟนทำให้ฮะเป็นภาพครอบครัวนะจ๊ะ

เดินทางไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังครับฟังเพลงชิลด้วยกันไปตรงนี้เลยนะฮะตอนนี้เข้าสู่บ่ายสามเป๊ะแล้วนะครับตอนนี้เหมือนในเชียงใหม่จะมีเมฆดำอยู่ก้อนใหญ่ๆเบลมอยู่นะฮะจะตกไหมนะเดี๋ยวไปหาข่าวก่อนนะครับเราจะหาข่าวมาคุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงไปเรื่อยๆนะฮะชิลๆกันไปเพลงว่าไม่ได้เร็วขนาดนั้นครับพอเสกนะ

0: คนแนวๆเท่านั้นผู้ชนะนะครับนี่คือเพลงจากพิเศษครับมาดูกันว่าบ่ายนี้ไทยจะชนะหรือเปล่าตอนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับกำลังถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ไทยกับจีนนะให้ฟังเสียงหน่อยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะอันนี้นี่หากชีวิตคือการดิ้นรนนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงวันหนึ่งเปิดเสียงนะฮะลืมปิดเสียงเนี่ยนะครับอ๋อตอนนี้เป็นโฆษณาอยู่เราสักครู่นะฮะตอนนี้รู้สึกเมื่อกี้จะดูเปิดดูพีพีทีวีตอนนี้ใครดูกีฬาในส่วนของวอลเลย์บอลบ้างเอ่ยแล้วตอนนี้กำลังเขาเรียกว่ามีการขับเคี่ยวกันอยู่นะฮะระหว่างไทยกับจีนนะฮะต้องบอกว่าช่วงหลังๆมานี่กีฬาวอลเลย์บอลนี่ไปได้สวยนะแต่เหมือนบอลไทยจะไปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะบอลไทยนี่จะลำบากหน่อยแต่ว่ากีฬาวอลเลย์บอลนี่ไปได้ดีกว่านะฮะมาแล้วมาละ
1: คนนี้นี่จะขาใจหน่อยครับนี่แต่ครั้งที่เจอกันที่แชมป์เอเชียเนี่ยเราก็ได้เซตแรกก่อนครับ
0: นี่ฟังเสียง
1: บอลแรกมาครับแบบนี้โยกข้ามมาเซนจิพาพรตีอัดบล็อกออกไปเลยครับเอาละครับไทยชนะก่อนเซตแรกครับ25-23ครับขึ้นนำ 1-0 ครับเอาละครับก็เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมเซต2นะครับ
0: เซตแรกนะครับนำไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะปรบมือให้กับทีมสาวไทยแล้วกัน25นะครับนำไปก่อนแล้วนะจ๊ะเซตนี้ หลายคนติดตามมาพอดีจังหวะพอดีเนาะเพลงจบผู้ชนะมาพอดีชนะพอดีเซตนี้นะฮะว่ากันไปนะจ๊ะนะฮะเปิดปริยังค้าพอดีไปข้างนอกมาเปิดไปแล้วลูกปัด ไปที่ไหนมาลูกปัดไปที่ไหนมาเปิดไปแล้วข้ามไปแล้วจ๊ะนะฮะสวัสดีพี่ออฟศรีสะเกษด้วยกันละกันนะครับทักทายเดี๋ยวจะดูข้อความก่อนนะมีคุณผู้ฟังทักมากันเยอะเลยนะฮะไม่ได้ขอเพลงแค่มาทักทายครับดีเจวินได้เลยครับทักทายเสียหายกันนะใครจะทักทายกันมาทักทายทางบุญทริกด้วยโปเต้มาแล้วพระราม7รายงานตัวอ๋อเพิ่งไปเรียนออนไลน์มาเหรอโปเต้มินิแจมกำลังปั่นผ้านวมอยู่ฮะกำลังปั่นผ้าห่มอยู่กำลังซักอบรีดอยู่วันนี้โปเต้มีคลาสนะฮะเข้าเรียนนะครับนะเรื่องอะไรอะโปเต้เกี่ยวกับโครงสร้างนะอาคารเนาะเป็นวิศวกรนะนะพี่แพทย์บอกว่าดีเจครับฝากแซวเด็กผีหน่อยสิครับปีศาจแดงนี่ไม่กลัวไปก่อนใช่ไหมแต่กลัวใบไม่กลัวใบก้อนใช่ไหมใบก่อนวะไม่กลัวใบก้อนใช่ไหมแต่กลัวใบตั้นพิมพ์ผิดถูกนะฮะนะครับกลัวอะไรนะกลัวใบตั้นแทนนะฮะไม่กลัวใบก่อนแต่กลัวใบตั้นนะฮะไม่โทรพี่ไม่ใช่พี่เอกพี่ใบก่อนใบตันฟูลไทม์เมื่อคืนนี้เมื่อคืนก่อนนะครับฟูลไทม์0-1นะฮะลิเวอร์พูลชนะไปเมื่อเช้านะฮะเมื่อเช้าวันเมื่อคืนสิน้องโหร่อนส่งเอเซ็ตมาตั้งแต่กลางคืนเลยนะฮะเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันนะฮะตอนนี้เรากำลังลุ้นในส่วนของวอลเลย์บอลกันอยู่นะฮะในช่วงของเวลาของเซตบ่ายนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะบอลไทยนักมวยเยอะครับพร้อมบวกตลอดเวลาอ๋อเหรอฮะพร้อมบวกตลอดเวลาเนาะและช่วงนี้กลับมาอยู่กับ True Detect เช่นเคยครับฝากทานบุญทริกด้วยนะให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับ
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: อยู่กับ True Lead Hack นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านชยาวเขาต้อง1 บาทด้วยนะครับอ่ะมากับช่วงนี้ทักทายทางบุญทริกด้วย FM 90 MHz KS Radio บุญทริกด้วยนะครับที่กำลังฟังอยู่นะครับปีนี้สุดเป็นปีทองของสาวไทยนะครับนักตบสาวไทยนะตอนนี้เขาเรียกว่าแข่งขันรู้สึกว่าไปได้สวยเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยร่างกายมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร
2: ่เป็นตัวจริง
1: มันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หมายถึงว่าเวลาตีวอลเลย์บอลเนี่ยมันจะมี
2: มันจะมี
1: ได้เสียนะฮะ
2: บอลพลิกไม่แน่ถ้าไม่ข้ามครับโอ้โหมันกลับมาลงฝั่งเราก็แม่นิดเดียวแล้วเจ้าตัวเสียดายเลยครับ
1: นี่ไม่เป็นไรนะเล็กๆน้อยๆเนาะนะฮะหนึ่ง
3: พอนะครับ
1: อันนี้เขาก็มีการถ่ายทอดสดกันอยู่นะฮะคือถ้าที่จะดูสังเกตนะฮะวอลเลย์บอลเนี่ยนะฮะตัวจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นคนจริงคนไทยคือถ้าสูงก็สูงเหมือนกันวอลเลย์บอลเขาเอาคนตัวสูงเนาะจะได้กระโดดตบบนเน็ตได้นะครับเนาะแล้วก็ตัวเล็กก็มีเหมือนกันนะฮะ
2: เราเข้าจุดครับแบบนี้ได้เลือกครับจับหยอดแหมว่ามือเสียมารองได้นะครับจางยกมา
1: คนนี้ผู้ที่เขาบรรยายเนี่ยเขาก็จำได้เนาะว่าใครเป็นใครเนาะนะฮะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะเซตแรกเมื่อกี้ชนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นเซตต่อมาเซตที่2ใช่ไหมครับเราติดตามว่าจะเป็นยังไงนะฮะ
2: ยกมาให้ถังซิมก่อนทัน
1: วอลเลย์บอลนี่มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าย
2: ังเกี่ยวได้คร
1: ับ มันแข่งปั๊บมันรู้ผลเลย
2: วิทยาม
1: ันไม่ต้องรอ90นาที100นาทีเหมือนทางฟุตบอลไงฟุตบอลนี่มันใช้เวลานานใช้เวลานานนะครับในการที่จะเขาเรียกว่ารู้ผลการแข่งขันมันจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเป็นวอลเลย์บอลนี่จบแล้วเหรอชนะแล้วเหรออย่างเงี้ยฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่คุณจะชอบก็แล้วกันชอบแบบไหนอย่างไรนะครับเนาะนะอ่ะเข้าสู่ชั่วโมงนี้บ่าย 3:00 นกับอีก22นาทีเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันต่อนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวให้คุณผู้ฟังด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะรายงานผลของการแข่งขันไปด้วยเรื่อยๆกันละกันจะได้ทราบกันว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการแข่งขันเนาะนะฮะวอลเลย์บอลนะฮะอ่ะมาต่อกับเพลงดีกว่าเมื่อกี้เราฟังเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงร็อกสัก2เพลงได้มั้ยมีคุณผู้ฟังขอเพลงมุมมืดอ่ะมุมมืดของมายันนะที่เป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะครับของแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะครับแมวจิรศักดิ์เป็นพุ่มเดี๋ยวมาเล่าข่าวตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับเขมรด้วยคุณฟังวันนี้เขมรจะป่วนอะไรอีกนะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ

0: เหนื่อยแทนนักร้องจังเลยเหนื่อยจังเลยนี่คือเพลงมุมมืดนะครับมุมมืดมุมสว่างหรือว่ามุมดำนะฮะช่วงนี้เล่นดารินดาไม่ได้เพราะนางไม่มาแล้วนะฮะมุมดำนะครับนะครับเอาละฮะหนึ่งเพลงที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันช่วงนี้ทักทายยายทองแล้วกันนะครับที่บ้านคำอุดมด้วยนะครับที่บุญทลิกมาแล้วเหมือนกันนะครับนะคุณฟังครับมีข่าวเกี่ยวกับเขมรมาฝากไม่ได้เล่าข่าวเขมรนานนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการสู้รบใดๆนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับการสู้รบใดๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวทีการประกวดนางงามอ้าวแล้วมันเกี่ยวกับยังไงวันนี้ล่าสุดทางรัฐบาลไทยนะฮะมีการทักท้วงไปยังเขมรคุณฟังหลังจากมีการประกวด Miss Universe Cambodia นะครับก็คืองานนางงาม Miss Universe นั่นเองนะฮะขอให้แก้ไขข้อมูลชุดไทยปรากฏว่าพวกเขมรนะฮะนักนำบนเวทีนางงามนะเขาเอาภาพนะฮะเป็นภาพต้นฉบับของคนไทยที่ใส่ชุดไทยไปขึ้นบนเวทีแล้วเขาบอกว่าภาพเนี้ยเป็นภาพชุดนะครับของโบราณของเขาเองที่มีความสละสลวยสวยงามประมาณเนี้ยขึ้นบนเวทีปรากฏว่าพอภาพมันออกสื่อไปปรากฏอ้าวนี่มันเป็นภาพประเทศไทยนี่นะฮะก็บอกเป็นภาพดังกล่าวเป็นภาพผู้หญิงสตรีกำแพงเพชรครับเมื่อปี2449นะครับโดยที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานหอจดหมายแห่งชาตินะฮะชาบิดาไทเศษนะครับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแถลงกรณีที่ Miss Universe เขมรนะครับนำเสนอการแต่งกายและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีการประกวดเขาบอกว่ามีการอัมภาพการแต่งกายของเขมรนะเขาบอกว่าภาพนี้เป็นภาพของเขาเองเป็นสตรีโบราณของเขมรในประมาณนี้นะฮะซึ่งมีความสวยงามมีความสะสวยอะไรก็ว่ากันไปบอกว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพของไทยแล้วเขามีการลบโลโก้ลบเขาเรียกว่าลบในพวกโลโก้ต่างๆออกไทยออกแล้วไปใส่บนเวทีของเขาล่าสุดนี้นะฮะเขาบอกว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรครับบันทึกไว้ที่เมืองกำแพงเพชรเมื่อปี2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกไว้ในหอสมุดนะฮะก่อนจะขึ้นที่เป็นมรดกความทรงจำโลกของยูเนสโกเมื่อปี2060ครับโดยข้อมูลอยู่ในยูเนสโกแล้วซึ่งเขมรขโมยภาพนี้ไปนะแล้วเอาไปบนเวทีขึ้นบนเวทีของเขาแล้วบอกว่าเป็นภาพของประเทศเขมรอะไรประมาณนี้นะฮะภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มนะฮะที่มีตาประทับหรือว่าลายน้ำด้วยของกรมศิลปากรแต่ภาพที่นำไปใช้บนเวทีของ Miss Universe ของเขมรนี่นะฮะมีการใช้ AI ลบโลโก้นะครับลายน้ำออกนะลงทุนเนาะพวกเขมรนี่เนาะนะฮะแล้วก็มีการไทยก็จะมีการส่งสื่อทักท้วงไปยังกองประกวดนะครับเพื่อให้แก้ไขข้อมูลออกสื่อมิฉะนั้นก็จะโดนตามกับทางที่ตามกฎหมายทันทีนะฮะนะฮะมันเอาทุกอย่างเนาะเขมรเนาะทั้งเพลงทั้งภาพถ่ายนางงามนะฮะทุกอย่างอาหารการกินนะฮะเข้าใจว่าคนฝั่งนั้นมันเขาน่าจะแค้นคนไทยด้วยนะฮะจะแค้นเรื่องหลายๆอย่างนะฮะก็ใครไปช่วยได้ล่ะก็ผู้นำประเทศตัวเองไม่ดีอ่ะเนาะผู้นำประเทศตัวเองจะไปทำคนอื่นทำไทยอ่ะนะฮะรบก็แพ้เขาคอลเซ็นเตอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็เยอะนะนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่นำมาเล่าให้ฟังไม่ได้เกี่ยวกับการสู้รบนะฮะแต่เป็นการรบกันในออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ในเวทีการประกวดนะครับเนาะนะฮะว่ากันไปนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วกันนะฮะช่วงนี้นะนะฮะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้ตอนนี้การแข่งขันเป็นไงบ้างตอนนี้นะฮะ
1: ตรงครับไปโดนถังซินออกครับเสียดายถังซิน
0: ตอนนี้เป็นไงบ้าง
2: ตอนนี้ก็น่ากลัวนะคร
0: ับ ตอนนี้ชัยนาทนำไป5นะครับไทย2นะฮะเซตที่2นะ
2: มาเป็นบอลเสิร์ฟของเราก็ทัดดาวเสิร์ฟลึกมันเลยมึงเจียรับได้จางเซตลูกนี้ไม่ดีแต่แม่ม้วนลงจนได้ครับลูกนี้หลุดแล้วนะครับ
0: แหมนี่ก็ปล่อยเขาแข่งไปเรื่อยๆนะรอบนี้มันจะเคลื่อนช้าหน่อยมันแต้มจะขึ้นช้าหน่อยนะครับ

พราะว่าฉันไม่ใช่คนรักนะครับนี่คือมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนครับงานจากวงเอานั่นเองคุณฟังครับอ่ะมาบ่าย 3:36 นาทีช่วงนี้ฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับนะฮะคุณฟังเห็นข่าวนี้ไหมฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์คุณฟังฮะมันมีข่าวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งน้อยใจภรรยาน้อยใจเมียตัวเองวิ่งเข้าป่าแล้วหลงทางคุณฟังเออแบบนี้ก็มีด้วยนะเขาบอกว่าเชื่อว่าโดนเงาดำทำสลบเอ๊ะยังไงก่อนเอามาดูข่าวหน่อยไหมวิ่งเข้าป่าน้อยใจเมียนะฮะเอ๊ะยังไงเนี่ยฮะกรณีนางสาวบีนามสมมุตินะครับแจ้งตำรวจนะฮะกู้ภัยให้ช่วยเหลือนะครับสามีตัวเองที่วิ่งเข้ามาในป่าเขาเรียกว่าป่าคงเข็งนะฮะตำบลหนองขมานนะอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับตรงข้ามโรงงานผลิตน้ำแข็งแห่งหนึ่งนะฮะเกรงว่าจะได้รับอันตรายหลังจากนั้นเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ทหารเจ้าที่ส่วนงานต่างๆกว่า10นายนะฮะระดมเดินเท้าแต่ไม่พบคุณผู้ฟังโทรศัพท์ติดแต่ไม่รับสายยิ่งสร้างความกังวลใจให้กับภรรยาเกรงว่าสามีจะไปทำร้ายตัวเองนะผ่านไปหลายชั่วโมงเจ้าที่ดำเนินการค้นหาอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งเวลาประมาณบ่ายสองเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะผ่านไป5ชั่วโมงนายแม็กนะตอบแชทใน Facebook กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่ายังอยู่แต่ไปไหนไม่ได้ลุกไม่ขึ้นนะฮะก่อนทุกหน่วยงานจะระดมค้นหาอย่างหนักนะฮะจากนั้นนายแม็กสามารถพูดคุยทางโทรศัพท์ได้แต่ไม่สามารถลุกได้เหมือนเดิมนะประมาณ30นาทีปรากฏว่าเจ้าที่ก็ระดมกันค้นหาจนพบร่างของนายแม็กนะฮะนอนนิ่งอยู่ในลักษณะหมดแรงกู้ภัยปฐมพยาบาลก่อนจะฟื้นลุกขึ้นได้นายแม็กเล่าว่าจริงๆแล้วน่ะตนแค่น้อยใจภรรยาแค่เดินออกไปแล้วแต่มีอาการปวดหัวหนักมากหน้ามืดเหมือนมีเงาดำบังหน้าเขาอย่างนะก่อนจะหมดสติไปหลังจากนี้จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วทำไปเพราะน้อยใจภรรยานี่เห็นไหมนะฮะด้านนายพิทยานะครับหัวหน้าชุดกู้ภัยเนี่ยก็บอกว่าเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆแล้วบริเวณที่นายแม็กนอนอยู่เจ้าหน้าที่เดินวนหลายรอบมากคุณฟังฮะแต่ไม่พบนะฮะก็แปลกดีเหมือนกันนะแต่สำหรับป่าแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่คุณผู้ฟังจะมีชาวบ้านออกมาหาของป่าเป็นประจำนะฮะเคยมีคนหลงป่าแล้วเกิดอาการลักษณะดังกล่าวมาก่อนคือปวดหัวและหน้ามืดนะครับเหมือนมีดวงวิญญาณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คืออาจจะอากาศร้อนเนาะนะครับแล้วก็ไปเดินแล้วก็ในป่าไม่มีน้ำกินอาจจะเวียนหัวเนาะแต่ถ้ามองสายสัตว์เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอย่างว่าเนาะในป่าในเขามันก็มีแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าคำว่าคุณฟังเชื่อว่าคำว่าผีบังตาเชื่อไหมเชื่อหรือไม่มีเชื่อหรือไม่เชื่อหรือเป็นเองอันนี้นะฮะต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ที่เนี้ยที่ดิฉันสังเกตสงสัยแล้วคือชายคนเนี้ยจะต้องเป็นโรคซึมเศร้าต้องเป็นโรคเครียดเพราะว่าการน้อยใจภรรยาคือบทเริ่มต้นของการของโรคเครียดละนะถ้าสู้ว่าปล่อยทิ้งไว้เขาอาจจะทำร้ายตัวเองเสียชีวิตก็เป็นได้นะครับเนาะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับเนาะเพราะนั้นเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ดูด้วยนะว่าแต่ละคนมีความคิดมีสมองมีจิตใจแตกต่างกันคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอะไรนิดหน่อยที่ไปกระทบความรู้สึกเขาก็จะมีความรู้สึกคิดขึ้นมาทันทีเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับที่บุรีรัมย์นะฮะวอลเลย์บอลดูช่องไหนพี่ช่อง36ครับพี่พีทีวีครับออนไลน์มันดูไม่ได้นะเขาบล็อกการมองเห็นนะครับเพราะมันต้องดูผ่านทีวีครับต้องเสิร์ชที่ PPTV ช่อง36อะฮะมันมีเว็บลิงก์เถื่อนอะไรบ้างเอ่ยที่สามารถดูได้นะครับเนาะ36ครับ36นะฮะอ่ะโอเคนี่คือเรื่องราวของข่าวครับมาฟังเพลงกันต่อดีกว่านะในช่วงนี้นะฮะเอาล่ะขอบิลลี่ก่อนไหมบิลลี่แล้วก็นุกสุธิดาแล้วก็หวานนัสริสา

0: ฉันกลายเป็นหุ่นนะฮะหุ่นฟางหุ่นพยนต์นะฮะนะครับเอาเลยครับนี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยกันในเพลงหุ่นนะฮะตอนนี้วอลเลย์บอลถึงไหนแล้วตอนนี้นะฮะตอนนี้ไชน่านำไป16นะไทย13นะครับในเซตนี้นะฮะนี่กำลังไทยกำลังแข่งขันเรื่อยๆนะตอนนี้นะฮะ
1: หิมิชยาเสิร์ฟครับ
0: นี
1: ่อื้อล้นไปหน่อยครับ
0: เออนะดูว่ากันไปนะกันไปนะฟังที่ดีเจบรรยายเปิดให้ฟังแล้วกันจะอัปเดตให้ทราบเนาะส่วนมากหลายคนขับรถอยู่ดูไม่สะดวกนะฮะไม่ต้องไปดูหรอกนะฮะ
1: มีอยู่นะครับทีมชิยามี
0: ฟังนี่ก็พอนะmust have must carry must carry พี่พี่โอ must have must carry ฮะกดฮะ
1: อื้อบอลแรกมาครับชัดจอได้ขึ้นครับวางบอลเฉียรับได้จากยัดบอลไปเอาเฉียนทีมชิยาเกี่ยวได้เลยครับแหมลูกนี้หมุนตัวตีสักหนึ่งทีครับบอลล้นมาซ้ำอีกทีติดบล็อกครับนิดเดียวครับพยายามเล่นเร็วครับแก้วกัลยา
0: ตอนนี้ไชน่านำไป17นะไทย13อยู่นะฮะก็ดูซิว่าเซตนี้นี่ใครจะได้ไปรู้สึกว่ารอบนี้ไทยจะพลาดบ่อยนะฮะหลอดเซตนี้ไทยจะพลาดบ่อย
2: ทำ18 13
0: ครับ18 13แล้วนะทำคะแนนให้กับไชน่าไปเรื่อยๆเหมือนกันนะฟุตบอลก็เหมือนกันเวลารอบเซตรอบแรกอ่ะคะแนนมันจะนำไปก่อนพอสักพักหนึ่งนะครับขอสักพักหนึ่งมันก็จะทำให้อีกฝั่งตีตื้นขึ้นมาฟุตบอลก็เหมือนกันแข่งกันไป90นาทีเสมอแต่พอนาทีที่100เงี้ยนะมันจะแข่งกันตอนนั้นนะฮะนะครับอ่ะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะให้ฟังนุกสุจิดานะเพลงห่วงก้างห่วงแมวนะฮะนุกสุธิดานะฮะเดี๋ยวมีหวานเจนเนอเรชั่นด้วยเดี๋ยวมีหลอกเด็กเอาหลอกเด็กก่อนไหมหลอกเด็กแล้วก็หวานเนาะ

0: บ๊ายบาย
1: บ๊ายบายเสียงเหมือน BDC ร้องเลยเมื่อกี้อาหวานกับหวานนัสริซาวนะครับนะขอเพลงไม่หวานไม่วันมามากนะครับช่างบอมไม่วางอะไรยนต์นะฮะช่างอายไม่วางด้วย

บื่อเมื่อไรความสัมพันธ์แปรเปลี่ยนนะครับนี่คือนัสริสาวกับคุณฟังนะฮะแหมนัสริสาวนะครับเนาะเพลงชิลมากมากเลยนะฮะตอนนี้จบแล้วนะครับสำหรับการไม่ใช่จบสิก็เรียกว่าเซตที่2จบไปแล้วนะฮะเซตสองนี้ชัยนาสนำไปนะฮะชนะไปนะครับสจีนนะครับนะเซตที่2นี้ชัยนาชนะไปเลยเรียบร้อยแล้วสำหรับสาวจีนนะฮะตอนนี้ก็เบรกสักครู่หนึ่งนะฮะสำหรับในส่วนของวอลเลย์บอลนะฮะพี่ตัวเล็กวอลเลย์ใจครับได้ยินเพลงนี้แล้วภาพร้องนักร้องนำขึ้นมาในหัวเลยทีเดียวนะฮะวงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่เคยปรากฏตัวออกสื่อกันฟังฮะไม่เคยออกเลยวงนัสริสาวนะเขาแม้กระทั่งภาพปกอัลบั้มนะฮะเขายังไม่เคยขึ้นหน้าเลยเรื่องจริงนะฮะยังไม่เคยขึ้นหน้าเลยมีแต่ลูกอะไรไม่รู้นะฮะสมัยก่อนมันจะมีไม่กี่วงที่เขาจะมีขึ้นหน้าเลยไม่ขึ้นหน้านักร้องเลยฮะแล้วก็สมัยก่อนก็ฟังวิทยุไงยังไม่ได้มีอะไรสักอย่างเลยก็เลยไม่เห็นหน้าบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นนักร้องเลยนะฮะประมาณนั้นนะครับพี่โอ้สมภาพอากาศมานะครับปฏิพัฒน์นะครับอากาศร้อนทีเดียวนะฮะแดดแรงๆทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเลยกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาดูข่าวกันต่อช่วงหน้าเนาะวันนี้เน้นเปิดเพลงเยอะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปนะครับทางบุญทริกไปเบรกฟังสปอร์ตนะครับในชั่วโมงของภาค4โมงเย็นเลยกันแล้วกันครับคุณผู้ฟังฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากระเป๋าแบนแฟนยิ้มเด้อนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะทักทายทางแชทนะฮะพี่บนทิพย์นะฮะขอบคุณสำหรับเพลงนะคะดีเจจัดไปแรงไดนาโยโยกว่ะแรงไดนาโยไม่เท่าแรงโยกอาตมา

AI นี่รอเรือมันชัดมากเลยเนาะรอเรือได้ชัดมากเลยนะเสกน้ำมนต์พ่นน้ำหมากกระชากจิตที่มิสเตอร์กายลำไปมาดชอบประโยคนี้มากเลยนะเสกน้ำมนต์พ่นน้ำหมากแล้วแล้วกระชากจิตด้วยเหรอฮะแหมกระชากจิตยังไงนะชนิดเพลงไว้สักเพลงสองเพลงดีกว่านะครับนะ

ออันนบนะครับกรดไหลย้อนไงคนนี้นะฮะนี่คือไม่เล็กนะครับเขามาจากช่างไอ้นะครับช่างไอ้ได้ฟังไปแล้วช่างบอมต้องรอฟังช่างบอมว่ารอฟังเพลงนี้อยู่เด้อนะฮะทีมงานเยอะนะเนี่ยแม่วางอะไหล่ยนต์นะครับเนาะไม่ใช่สิพูดผิดแม่วางอะไหล่แอร์อะไหล่ยนต์เฉยเลยว่ะนะฮะแม่วางอะไหล่แอร์เด้อนะฮะแอร์ที่มีอะไหล่ช่างจิ๊บรอฟังนะครับเคยรักฉันบ้างไหมนะครับเนาะคนหล่อแห่งร้านแม่วางอะไหล่แอร์ครับไม่หวั่นไม่หวั่น

้แล้วนะฮะคือไม่หวานไม่วันมามากนะครับงานจากสลิปฟูนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับตอนนี้เซตนี้ยังเหมือนเดิมครับโอ้โหชัยนาทนำไปไกลถึง17ต่อ7ไทยนะฮะดูท่าและรอบนี้ไทยน่าจะน่าเป็นห่วงแล้วสำหรับน้องตั้งตบสาวไทยนะฮะเซตนี้17อ่ะต่อ7นะชัยนาทนี่แกร่งจริงๆเลยนะฮะมาเคยรักฉันบ้างไหมครับทักทายพี่สุภัทรกันละกันครับเซย์ไฮครับมาผมไม่เล็กนะครับมา

คยรักฉันบ้างไหมครับนี่คือเสกโลโซขอมาก็เปิดให้ไทยหนุ่มมาแล้วนะครับไทยหนุ่มผลกระแสมาแล้วนะครับพี่กิ่งพิริวิทย์แก้วคำนะครับพี่สุภัทรด้วยนะฮะพี่โอ๋วัดดีใจครับพูดถึงเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมกีฬาต่างๆไทยนี่ถ้าผ่านจีนได้นี่โอกาสเหรียญทองสูงมากนะฮะใครยังไม่เคยได้เหรียญทองเลยจากเอเชียนเกมเลยนะฮะได้แค่เหรียญทองแดงใช่ไหมฮะทองแดงแค่นั้นเองนะครับนะฮะก็น่าจะยากนะจีนก็แข็งแรงนะฮะพูดตามตรงนะครับแข็งแรงทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาใดๆก็ตามแต่นะครับตอนนี้เซตนี้นะจีนนำไปแล้วครับ23-10นะครับโอ้ยห่างกันเยอะเด้อนะฮะ23-10เลยนะจีนแข็งแรงมากเลยนะดูจากแข้งขาก็ยาวนะฮะตัวของนักกีฬาวอลเลย์บอลนะแข็งแรงคือบ้านเขาเป็นเมืองใหญ่เนาะเป็นเมืองใหญ่แล้วก็การหานักกีฬานะมันก็กว้างกว่าก็ประชากรประเทศไหนที่มันเยอะโอกาสที่มีนักกีฬาก็เยอะตามส่วนไทยเป็นประเทศเล็กๆนะฮะหานักกีฬาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมนะครับหรือว่าการให้ทุนสนับสนุนต่างๆด้วยของต่างประเทศเขาก็มากมายไม่เหมือนไทยนะครับที่ไม่รู้งบเยอะงบน้อยเพียงใดอย่างไรเนาะนะฮะฝากน้องคณิตศรกับพี่เพชรช่วยเชียร์บิวภูมิพลด้วยนะฮะครั้งที่แล้วได้เหรียญเงินไปครั้งนี้วิ่งได้ต่ำกว่า10วินาทีโอกาสลุ้นเหรียญทองสูงมากครับวิ่ง100เมตร200เมตรวิ่งผัด4คูณ100เมตรนะฮะพี่โอไปวิ่งไหมพี่โอตัวใหญ่เบิ่มเทิมนะโปเต้บอกการวิ่งบ้างเลยโปเต้นะ

อามาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะเล่าข่าวนี้ฟังสักหน่อยเรื่องทนายนี่นะทนายอะไรนะไม่ใช่ทนายเรื่องของอันจอมพลังตั้มสินะฮะพี่ทนายหนุ่มมาแล้วนะครับทนายตั้มบ้าพลังยื่น DSI สอบกันจอมพลังนะครับปมโยงเว็บพนันออนไลน์นะครับเตรียมเปิดเส้นเงิน200ล้านวันนี้นะครับวันนี้เองนะครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับแต่งตัวเป็นกันจอมพลังมานะฮะใส่หนวดนะครับใส่ชุดใหญ่ให้อ้วนๆนะครับเป็นตั้มบ้าพลังนะฮะเดินทางมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อยื่นเอกสารและพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเพื่อเจ้าที่ตรวจสอบนายกันนะฮะจอมพลังว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือไม่พร้อมร้องขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินนะฮะหรือรวมถึงการทำธุรกรรมนะครับในครอบครัวต่างๆด้วยว่าเงินเข้าออกอะไรยังไงแบบไหนว่ามีการเชื่อมโยงกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่นะครับนะตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมานะครับตามเล่าว่าข้อมูลของเว็บพนันนี้ตนเชื่อว่ามีการแบ่งแยกออกเป็นหลายเว็บไซต์นะครับตอนนี้การตั้มบอกว่าตอนนี้การจอมพลังหายจากเพจ248ชั่วโมงแล้วแต่ประเด็นข้อสงสัยยังมีต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตเรื่องการลงทุนมูลนิธิเรื่องเว็บในเรื่องของออกมาชี้แจงนะครับต่างๆนะตัวเนี้ยการจอมพลังไม่ได้โพสต์ข้อความมาได้2วันแล้วซึ่งผิดปกติวิสัยเส้นเงินที่เกาะก่อนหน้านี้คาดว่าจะมีประมาณ200ล้านบาทแต่ล่าสุดนี้พบว่าเยอะทะลุกราฟไปเลยนะครับทนายตั้มยังกล่าวว่าสำหรับบุคคลที่อยากให้เจ้าหน้าที่ DSI ดำเนินการมีอยู่5คนครับคือกันจอมพลังต่อมาคือภรรยาพ่อแม่ของกันจอมพลังเพราะมีสายข่าวมีเสียงและอุลอ้างบอกว่ามีเส้นเงินที่อาจได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวโยงกับกลุ่มนี้นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเรื่องของบ้านในโครงการหรูที่ตกแต่งด้วยเงินกว่า100ล้านรวมถึงรถลัมโบกินี่ด้วยทนายตั้มกล่าวว่ายังมีอยากจะให้ตรวจสอบอีกนะก็คือเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องของสีรถนะมีการซื้อบ้าน10ถึง100ล้านบาทนี่ๆเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าอะไรยังไงบ้างนะฮะถ้าเป็นคนดีจริงป่านนี้คงออกมาโต้ตอบแล้วนะนักข่าวแต่ตอนนี้กลับใช้วิธีเงียบไม่โพสต์ Facebook มา2วันแล้วผิดปกติมั้ยล่ะปกติเขาจะโพสต์เรื่อยๆนั้นไม่ใช่เหรอในเฟซเขานะการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่ใช่การกลั่นแกล้งหากเป็นการกลั่นแกล้งจริงสุดท้ายแล้วตัวเองก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้นะนักข่าวนะฮะนี่วันนี้ทนายตั้มเอาจริงนะฮะใส่หนวดมาเป็นกันจอมพลังทีเดียวนะฮะนี่นะฮะทนายตั้มบ้าพลังนะฮะพี่โอพี่หนุ่มครับติดตามข่าวนี้ไหมติดตามนะอ่ะว่ากันไปฟังเพลงฟังข่าวกันไปช่วงนี้กันละกันนะครับสุดแล้วดีเจยังไม่ได้ไปจัดฟันนะรอทิศหน้านะครับยังไม่ได้ไปนะครับเพราะว่ามันไม่ทันหวังไม่ทันนะฮะปากเป็นไอ้อยู่เป็นแผลอยู่ร้อนในอยู่นะฮะคนที่เป็นทนายนี่ร้ายทุกคนเลยนะดีเจใช่ดูทนายดู

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าคิดได้ยังไงครับเพลงจากพี่เสกโลโซนะฮะถูกใจพี่สุภาพด้วยกันละกันนะครับนะฟังเพลงกันไปเดี๋ยวมาดูข่าวกันต่อนะฮะเมื่อวานที่เชียงใหม่ก็บอกว่าเขาจับบ่อนการพนันได้นะฮะเดี๋ยวมาดูข่าวอีก

คนให้ใส่เสียเลยเธอแต่จะอ้อนลักขณานะครับคุณฟังถ้าหากว่ารักกันมันยากขนาดนี้นะครับฟังเพลงกันไปเรื่อยๆกันช่วงนี้4โมงครึ่งพอดีคุณฟังฮะ4โมงครึ่งพอดีเลยวันนี้วันจันทร์ที่21นะครับวันนี้เปิดเพลงแบบต่อเนื่องเลยนะครับมาดูข่าวกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่คุณฟังครับเขามีการวันเสาร์ใช่ปะเนาะเขามีการจับบ่อนคุณฟังฮะที่สันติธรรมนะฮะโอ้โหเจอนักเล่นบ่อนนั้นเล่นการพนันเนี่ยรวมเจ้าหน้าที่ต่างๆเป็นร้อยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะฮะมี2ที่จับ2ที่ที่สันติธรรมมันใหญ่สุดเป็นตึกเลยนะครับแล้วก็ที่ใกล้ๆดีเจนะสีเปียงเมืองในที่1อันนี้เป็นเล็กๆปูปลาน้ำเต้านะฮะแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเขาบอกว่าในช่วงที่ขณะที่กำลังมีการบุกทลายนั้นนะครับมีสายจากสายลึกลับจากสทคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าสทเลยนะลืมชื่อไปแล้วนะสทคนนั้นนะครับโทรศัพท์ก็มาหักการว่าเฮ้ยหนีทุกคนพากันหนีก่อนนะตำรวจกำลังลงนะฮะมีการส่งสายลับนะฮะมีคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาซึ่งเป็นคนที่อยู่ในวงการนักการเมืองด้วยนะครับก็ปรากฏว่าพอเรื่องแดงออกไปเจ้าที่ก็บอกเฮ้ยแล้วเขารู้ได้ยังไงอะไรยังไงแบบไหนสุดท้ายที่สุดแล้วจับไปได้ร้อยกว่าคนทีเดียวนะครับแต่เรื่องเนี่ยมันก็ไม่จบไงวันนี้ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีการเรียกนะฮะนี่เลยนะฮะมีการเรียกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้าสอบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนะฮะปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงนะฮะที่กรมการปกครองเขาได้บุกทลายนะฮะบ่อนตัวนี้ไปนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังเดือดร้อนไปถึงในส่วนของสสพรรคส้มด้วยพรรคประชาชนนะฮะก็คือคุณใหม่เพชรรัตน์ซึ่งเป็นสสของเชียงใหม่นะสสเขตอำเภอเมืองนะฮะซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ดูแลตรงนั้นเลยนะที่สันติธรรมเลยก็คือเมืองเชียงใหม่ที่มีบ่อนนะฮะเพราะหลังจากมันมีเพจหนึ่งเขาแชร์บอกว่าคนที่โทรศัพท์เข้าไปในบ่อนที่ว่าให้ใส่ตรวจให้ใส่ตรวจที่ไหวตัวทันนั้นนะนะครับเขาบอกว่ารู้จักกับสสของพรรคประชาชนนะฮะพอข่าวมาโอ้สสใหม่พรรคประชาชนก็เดือดสิฮะบอกว่าแค่รู้จักกันแค่รู้จักนี่อย่าไปโยงมั่วไปเรื่อยวันนี้เมื่อวานนี้ก็เข้าไปให้กับปากคำกับตำรวจนะฮะคือว่าแค่รู้จักกันไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้มีความสนิทสนมใดๆนะครับก็มีการแชร์ข่าวมาวันนี้ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการเรียกตัวไปคุยนะฮะว่ายังไงมีการจ่ายสวยไหมยังไงนะสุดท้ายจะโดนยกเด้งทั้งแผงหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยนะฮะโอ้โหนะฮะเขาบอกว่ามูลค่าในกว่า2ล้านบาททีเดียวนะฮะนะครับสันติธรรมสันติธรรมนั้นเป็นโซนที่มีอาบายมุกเยอะมากเลยเนาะทั้งบ่อนทั้งการพนันทั้งร้านเหล้านะฮะอันนี้ไม่ได้ว่านะกัญชงกัญชาคุณฟังเชื่อไหมนี่จะเล่าให้ฟังสันติธรรมนะพี่ธนาหนุ่มครับครั้งหนึ่งดีเจไปขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่สันติธรรมนะฮะจอดไปทำสักอย่างนะไปซื้อของมั้งวัยรุ่นมาจอดถามพี่รู้จักร้านกัญชาไหมวะสมัยนั้นกัญชากำลังเริ่มใหม่ๆอยู่ตอนอนุทินตอนก่อนหน้านะพี่รู้จักร้านขายกัญชาไหมวะโอ้มาถามหน้าเรารู้จักเห็นอ๋อพี่ไม่รู้ครับพอดีพี่มันจะอยู่แถวนี้อ๋อวัยรุ่นมาถามมาร้านกัญชาตายแล้วตายแล้วนะฮะนายหนุ่มครับร้านกัญชาอยู่แถวไหนครับนายหนุ่มเนี่ยพิศวัตว่าแค่คนรู้จักไม่อยากได้ยินคำนี้นั่นน่ะสิไงอ่ะก็ว่ากันไปแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะพิศวัตว่ามันจะจริงหรือเปล่านะสสไม่รู้จักกันดีเจว่าคงจะรู้จักกันแหละแต่ว่าถามว่าเขาจะถึงขั้นมีนอกมีนายอันนี้เราไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าจะเป็นยังไงนะฮะไม่รู้จริงๆว่าจะเป็นยังไงนะว่ากันไปกันละกันนี่คือเรื่องราวของที่เชียงใหม่จับบ่อนนะฮะร้อยกว่าคนวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่โดนเรียกตัวไปหมดเลยเดือดไปถึงสสพรรคส้มนะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่มีการละเลยในการให้มีการเปิดบ่อนเขาว่ามีการรู้นอกรู้ในกันใช่ไหมสสก็รู้ใช่ไหมประมาณนี้นะฮะสสก็ออกมาเดือดว่าไม่มีไม่รู้แค่รู้จักกันเฉยๆนะฮะถ้าไม่รู้จักจากเฉยๆแล้วโทรศัพท์ไปให้ลาดราวบ่อนเขาได้ยังไงสสพรรคส้มไม่รู้มันเรื่องของเขาอะไรเงี้ยนะฮะก็รอดูเรื่องนี้นี่ต้องมีคนที่โกหกนะแล้วก็มีคนที่เขาเรียกไงฮะมีนอกมีในโดยเฉพาะตำรวจหรือว่าคนที่เป็นคนระดับปกครองเนี่ยมิฉะนั้นก็จะไม่มีสายโทรศัพท์บอกว่านี้แล้วนี้แล้วนี้ใช่ไหมอันนี้น่าสนใจประเด็นนี้เขาบอกว่าตอนที่เขาโทรศัพท์บอกว่าให้หนีนี่เนี่ยตำรวจไปถึงแล้วนะตำรวจไปถึงแล้วตำรวจขอดูโทรศัพท์ว่าใครโทรมาเขาบอกว่าผู้ชายคนที่โทรมาเป็นใครตำรวจขอดูบอกว่าเป็นสอทอคนหนึ่งซึ่งเป็นคนอยู่ในวงการการเมืองบอกว่าให้หนีนะฮะไม่ทันและตำรวจถึงที่แล้วฮะ
รอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้นะคุณฟังครับนะอ่ะว่ากันไปว่ากันไปในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงต่อมาฟังเพลงต่อนะฮะขอเพลงเก่าทั้งสองเพลงได้ไหมมีไอเฟลฮะตะเกียงวิเศษแล้วก็มีชาตรีเยอะว่าโกหกแบบนะตะเกียงวิเศษครับตอนนี้นะครับในส่วนของวอลเลย์บอลนะครับเซตนี้เริ่มเซตใหม่เซตเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังเหมือนเดิมพัชชินก็ยังนำอยู่11-9ชัยนาทนำ2 แต้มนะครับไทย1นะฮะ

ถูถูถูครับถูถูถูทาถูทาถูยังมองถ้วยทองนะฮะพี่อดุลวันนี้ใจครับเมื่อก่อนเนี่ยที่สันติธรรมเชียงใหม่มันจะมีเทคหนึ่งครับคือปิดร้านผู้ออกมาคือเจอพระบิณฑบาต6 โมงเช้าพอดีตีห้าพอดีนะฮะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นพี่แหมเขาเรียกว่าวัยรุ่นยุคนั้นยุค90ต้องรู้จักและเคยไปใช่ป่ะธรรมดาสมัยก่อนผับเปิดตอนถึงเช้าตอนนี้เขาเปิดถึงตีสองใช่ไหมตีหนึ่งตีสองเนาะเที่ยงคืนถึงตีสองแต่ปัจจุบันนี่แค่นี้เองเมื่อก่อนเขาเปิดยันเช้าแล้วเมื่อก่อนนี่สูบบุหรี่ด้วยนะใช่ไหมฮะสูบบุหรี่ต่างได้หมดเลยแล้วเมื่อก่อนผับสมัยก่อนไฟไม่ไหม้นะงงมากเนาะไม่มีเหตุการณ์ไฟไหม้เลยแปลกสูบบุหรี่ก็ได้ไม่ใช่เหรอฮะอาจเป็นได้ว่าปัจจุบันนี้ผับสมัยใหม่เนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันเยอะขึ้นเนาะแอร์ต่างมันทันสมัยมันเยอะขึ้นแต่ว่าในความเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงไงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช่ไหมฮะไฟวิบวับต่างๆนะฮะสมัยก่อนมันน่าจะมีอะไรมากนะว่ากันไปว่ากันไปนะครับมีเพลงของชาตรีให้ฟังดีกว่าชาตรีนะฮะอยากฟังเพลงอธิษฐานรักแต่มีน้อยวัชราวลีครับหล่นหายระหว่างทางยังไม่ได้เปิดเลยก่อนตายบายบายรอก่อนสักครู่แล้วกันนะฮะตอนนี้จีนยังนำไป2เซตนะครับก็มีลุ้นมีหวังว่าจีนอาจจะชนะนะฮะและสำหรับเซตนี้ก็ยังเป็นจีนอยู่ที่นำ14-13นะครับเนาะในคะแนนเซตนี้นะฮะแต้มนี้อธิษฐานรักนะครับ

0: ไปพี่ทวิตกี้นะฮะทวิตกี้บอกว่าต้องเป็นผับแมมมอสแน่เลยที่เชียงใหม่สันติธรรมนะครับก็ว่าเมื่อกี้ที่จะพูดถึงผับใช่ไหมที่แถวก้อยอยู่ผับรามหกสิบห้าเนี่ยปิดเที่ยงวันเดียวก้อยผ่านทุกวันไปซื้อหมูนะฮะแยก18ปิดเที่ยงเหรอฮะปะโทคือตั้งแต่เช้ายันเที่ยงอีกรอบนี้แหละแล้วเปิดตอนเย็นยังมั้งพี่หนุ่มบอกว่าข้าวเหนียวหมูทอดสันพิกหนุ่มสันติธรรมครับดีเจพี่เชียงใหม่ก็จะมีโซนคือสันติธรรมเป็นเมืองที่ไม่หลับไม่นอนโซนนั้นนักศึกษาวัยรุ่นเยอะมากๆเลยนะฮะนะครับอะไรครับเติมเพลงกันตรงนี้นะครับตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันโอ้ยตอนนี้ใกล้จะห้าโมงเลยคุณฟังเวลาไวจังเลยนะฮะสบายสบายวันนี้เปิดเพลงแล้วกันเนาะเล่าข่าวพอเนาะเรื่องหลอดไม่ได้เตรียมไว้นะเอาเรื่องนี้พอละเรื่องเนี้ยทั่วไปพอนะครับเพลินๆจะได้สบายสบายก็ว่าจริงค่ะดีเจจริงนะครับที่ผับรามหกห้านี่ปิดเที่ยงวันเลยทีเดียวนะฮะผ่านทุกวันนะฮะคนก็จะออกมากันนะออกมากันนะฮะทุกวันเลยนะฮะแอบไปส่องดูวอลเลย์บอลหน่อยตอนที่ถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเขาดูก่อนนะวอลเลย์บอล
1: ยาเสิร์ฟนี่นะครับคงรับได้เขาใช้บอลเร็วเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาครับเป็นหวังอ้ายเฉียนะครับสับบอลเร็วลูกนี้
0: หวังอ้ายเฉียหวังอ้ายเฉียอ้ายฉีอี้คุณฟังรู้จักอ้ายฉีอี้ปะ
2: เขียนไปเปลี่ยนเสิร์ฟได้ครับ
0: เท่ากันแล้วนะครับเซตนี้17-17นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าไชน่าเนี่ยนำไปแล้ว2เซตแล้วนะครับไทย1เซตนะฮะถ้าอันนี้ชนะคือจบละนะครับเนาะมาเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่ามาเรายังค้างเพลงกันอยู่นะครับเดี๋ยวมีน้อยวัชราวลีเนาะแล้วก็หล่นหายระหว่างทางด้วยนะครับนะมาเคลียร์เพลงเคลียร์ตอนนี้ใกล้จะ5โมงแล้วฟังเพลงเพลินไปหน่อยลืมดูเวลาอุ๊ยจะ5โมงแล้วเวลาไวจริงๆใกล้เลิกงานของหลายๆคนแล้วนะครับถึงบอกไม่ออกข่าวภาพเป็นไรภาพเนี่ยเขาต้องมีการจ่ายนอกจ่ายในว่างเนาะไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้หรอกเชื่อเถอะจ่ายสวยต่างๆนะฮะเป็นโปรตีของประเทศไทยอยู่แล้วนะฮะ

คือเพลงที่มีชื่อว่าน้อยจากวัชราวลีนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะพูดถึงเรื่องของบ่อนเนาะการจ่ายสวยของบ่อนต่างๆนี่ก็มีกันทั่วไปนะทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะโซนกรุงเทพมหานครก็บอกว่าแถวโซนที่ก้อยอยู่เนี่ยเช้ามาหลายคนที่กลับจากร้านเหล้าจากผับเนี่ยนะโอ้โหหน้าตาลอยๆออกมาจากในผับเลยหน้าตาลอยออกมาเลยนะฮะลอยนี่ไม่แน่ใจว่าไปทำอะไรกับข้างในมานะฮะไฟลอยหรือเปล่านะฮะมีทุกอย่างเลยนะครับข้างในผับนะฮะหน้าขาวโบ๊ะมาเลยนะฮะบาร์โฮสก็มีหลายแบบหลายลูกยาทุกอย่างแล้วนะพวกนี้มันอยู่ได้เพราะอะไรเพราะจ่ายสวยนั่นแหละฟังฮะประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะวงการตำรวจต่างๆนะที่ต้องรู้นอกรู้ในกันนะครับพูดยากนะเรื่องพวกนี้เนาะนะธุรกิจก็ฟังฮะทำธุรกิจมันต้องมีการจ่ายเนาะไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ประเทศไทยมันเป็นแบบนี้เขาหากินช่องทางพิเศษกันนะครับทำอกทำใจเอาละครับตอนนี้ใกล้จะห้าทุ่มห้าทุ่มว่ะใกล้จะเข้าห้าโมงเย็นแล้วนะฮะจะรีบไปห้าทุ่มแล้วโปเต้จะห้าทุ่มแล้วโปเต้ได้อยู่ต่างประเทศนะฮะพี่ทุกี้ว่าตัดดีเจครับนานแล้วมีตีนดอยสุเทพก็มีนะนะที่เขาเคยมีบ่อนอยู่ตรงนั้นนะเอามันท่านจะนานมากเลยพี่น่าจะนานมากแล้วนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดนะเอนจอยมานี่ต้องให้ดีเจเล่าเรื่องผีนะครับยังไม่ได้เตรียมเรื่องอะไรไว้เลยสักอย่างเลยนะเอาไงดีมาแล้วงั้นเราเคลียร์เพลงก่อนมาเราเคลียร์เพลงกันก่อนมาเพลงของพี่พานิตานะครับหล่นหายระหว่างทางนะครับ

0: ่แค่เพียงเสียดายที่ผ่านมานี่คือเพลงของภูมินครับต้นหาระหว่างทางที่พี่พนิตาเจ้าของบ้านอยากฟังนะครับแล้วก็พี่รับเหมาด้วยนะครับเอาไปดูวอลเลย์บอลหน่อยตอนนี้รู้สึกว่าจะชนะหรือยังเอ่ยนี่ให้ฟังเสียงหน่อยเพื่อนหน่อยให้ฟังเสียงกองเชียร์คึกคักนะเนี่ย
1: ชาวไทยครับเข้ามาให้กำลังใจกันครับ
0: เสียงมันอยู่ในผับมันเนาะตาบอกว่าดีเจครับอยากเต้นสักเพลงเพลงก่อนตายเหรอฮะจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะก่อนตายก่อนตาย
1: ลุ้นทั้งสองฝั่งเลยครับแต้มนี้มันสำคัญจริงๆนะครับ เป็นเราได้เราก็จะขึ้นเซตพอยต์แต่ถ้าจีนได้เขาขึ้นแมตช์พอยต์เลยดังนั้นมันเป็นแต้มแบบเรียกว่าบีบหัวใจทั้งคู่เลยครับ
0: ตอนนี้มันกำลังตกลงคะแนนกันอยู่เหมือนกับกำลังดูนะครับว่าใครจะผ่าน
1: หาภาพนะครับ
0: ถ้าจีนได้คือจีนก็ได้ไปเลยนะ3เนาะ
1: ได้จะทัดตรงไหนยังไงคร
0: ับ ให้รอผลก่อนนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยกันช่วงนี้นะฮะให้การดูแลกันช่วงนี้เล็กซิมเบอร์สวยเล็กซิมจะ True Detect นะฮะและโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆครับนะฮะ
1: บอกเรื่องจิตวิญญาณสมมติโดนไม่โดนไม่รู้แต่มัน
0: เอ็นจอยวันนี้พักผี1วันก็ได้ค่ะไม่ได้เตรียมเรื่องไว้เลย enjoy
1: ทำงานกันหนักหน่อยครับพูดสิ
0: เออนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีเลือกซิมจาก True Detect นะครับมีหลากหลายแพ็กเกจให้คุณเลือกนะจะเป็นเน็ตรายปีรายปีนี่ถือว่าคุ้มมากๆนะจ่ายรอบเดียวนะครับ 1,500 กว่าบาทเฉลี่ยแล้วเดือนละไม่ถึง150หรือจะเอาที่เร็วกว่านี้อันนี้4เมกนะฮะแต่เดนดีจะแนะนํา10เมก
1: ดูครับ
0: มาดูภาพช้าครับ
1: จังหวะเข้าศอกของกงเฉียนหยูถึงมั้ยครับคงถึงอยู่ไม่ฟาวนะครับไม่โดนครับผมไม่โดนแล้วครับเนี่ยครับโอ้เป็นแมตช์ไฟของจีนครับ
0: แมตช์พอยต์ของจีน
1: จีนเสิร์ฟครับ
0: เมื่อกี้เขาจอดดูก่อนจอดดูเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีเน
1: า
0: ะ
1: คืนตาในไทยครับ
0: เอ้า
1: อะไรครับดิวส์ครับด้วยกะเสิร์ฟสั้นเสิร์ฟหยอดนะครับช่วงที่ชายกลายเป็นเบาไปครับติดตะข่ายไปครับกลับมาวัดกันใหม่ครับแบบนี้โอ้โห25เท่าครับดิวต่อนะครับ
0: 25เท่าฮะตอนนี้ลุ้นกันต่อไปเลยครับมาเปิดเพลงให้ต้าเต้นดีกว่ามาเปิดเพลงให้ต้าเต้นดีกว่าช่วงนี้นะครับมา
1: ครับชัชชูออน
0: ต้าว่าดีเจครับอยากฟังเพลงก่อนตายครับเซฟที

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าก่อนตุยนะครับเพลงจาก Big Ass นะครับหนึ่งเพลงมันๆที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะพี่บอยว่าไงพี่บอยเห็นส่งข้อความมาพี่บอยว่าไงบอกว่าดีเจครับเสมอเลยครับดีเจวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับเสมอสรุปแล้วยังไงเสมอหรือยังฮะอย่างเงี้ยวันนี้เขาเบรกแล้วนะฮะเขาเบรกก่อนนะฮะช่วงนี้อ่ะวอลเลย์บอลไทยนะครับติดตามถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้หลายคนติดตามอยู่เนาะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลา5โมงกันแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมาดูข่าวกันเย็นนี้มีข่าวอะไรอีกนะที่น่าสนใจนะครับเนาะเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังนะฮะเรื่องของสีกามีอะไรเพิ่มเติมไม่เอ่ยนะครับป๋องสุพรรณเผยไม่ต้องห่วงชัดเจนทุกเรื่องไม่เคยรับเงินวัดมีแต่ถวายเงินและทองคำหนัก1กิโลอ๋อนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนดังเหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับนะฮะป๋องสุพรรณบอกว่าไม่เคยรับเงินวัดนะฮะมีแต่ถวายเคยถวายทองคำด้วยนะฮะก็เป็นข่าวในโซเชียลที่ออกมานะครับตอนนี้ใครที่เกี่ยวข้องกับวัดนี่มีร้อนๆหนาวๆทุกคนนะ

เดี๋ยวเปิดเพลงให้ตาต้าเต้นกันสักเพลงสองเพลงดีกว่าช่วงนี้นะครับจะได้คึกคักกันนะ

0: นานะครับนะตาครับเย็นนี้ได้เวลาสิงช้างสิงลีโอหรือยังครับได้เวลาหรือยังครับเนี่ยฮะตาผู้ชุมแพนะฮะตาผู้ชุมแพอ๋อนี่ไงช่างบอยก็ดูถ่ายแล้วสดไปด้วยนะฮะ
1: เรียนอยู่ปีสุดท้าย
0: เรียนอยู่ปีสุดท้ายนะฮะ
1: จบออกมาคงได้เป็นนายคน
0: เป็นนายคนนะฮะตาผู้ชุมแพเพลงนี้เนี่ยต้นฉบับเขาก็เป็นของต่างประเทศนะของฝรั่งนะคนไทยก็มาก๊อปปี้นะฮะก๊อปปี้นะฮะมาฟังกลับบ้านกันเย็นนี้ตอนนี้เลิกงานกันแล้วนะจ๊ะเลิกงานกันแล้วนะครับคุณผู้ฟัง

าหน้ามารวยนะจ๊ะถูกใจทิติพลนะฮะเรื่องว่าดีเจครับเปิดเองไม่สนุกเหมือนดีเจเปิดให้เลยอ่ะใช่ต้องเป็นคนต้องดีเจเปิดให้เพราะเราฟังกันหลายคนไงจะได้สนุกสนานไงเพลงเดียวกันเปิดใน YouTube เองฟังเองก็ไม่สนุกนะต้องมีคนมาเปิดให้แล้วมาชวนคุยกันใช่ไหมมานะไปนะไปนะมานะแม่ไปหุงข้าวดีกว่าทิติพลตอนนี้ใกล้จะ 5:30 นแล้วนี่มีอะไรบ้างนี่เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันจันทร์สบายๆนะครับเนาะ21 กันยายนนะ

ข้าพรรษาก็แล้วปีใหม่ก็แล้วนะครับยังคงมีปัญหาตลอดเวลาเอ๊ะมาหุงข้าวพี่โอส่งภาพมาตอนนี้นะฮะขับรถอยู่บริเวณลาดพร้าวนะครับรัชดาแยกรัชดานะครับลาดพร้าว15ท้องฟ้าดำมาแล้วเดี๋ยวตกแน่พี่ระวังดีๆนะฮะกรมอุตุบอกไว้ว่าทั่วไทยโดนถล่มครับกรมอุตุเตือนฉบับที่1ฝนตกหนักมาก23ถึง27กันยายนนี้นะครับโดยกรมอุตุมีการเผยว่า23คือประมาณอีกวัน2วันนี้นะครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพทุกภาคเลยก็ว่าได้ฮะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับอันเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเอาว่าฝนฟ้าที่อยู่บริเวณเวียดนามกำลังจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างนะฮะแล้วก็ภาคตอนออกด้วยเดี๋ยวเขาดูเรดาร์ก่อนนะว่าตอนนี้มันมีฝนจริงหรือเปล่าที่ในส่วนของประเทศเวียดนามเขาบอกว่าตอนนี้มันมีพายุฝนฟ้าที่เวียดนามอยู่มันจะมีการเคลื่อนที่นะเข้ามาในบ้านเรานะฮะอ๋อจริงๆด้วยคุณฟังฮะตอนนี้มีพายุกลุ่มนึงฮะอยู่ที่เวียดนามนะฮะมันก็จะเคลื่อนที่เข้ามานะกำลังจะเข้ามาในอีสานในไทยบ้านเรานะฮะณเวลานี้นะครับมีหลายๆจังหวัดที่กำลังมีฝนตกอยู่ครับกรุงเทพมหานครตอนนี้ภาคกลางนะฮะสมุทรปราการนะฮะอ่านว่าปริมณฑลตกทุกที่ก็แล้วกันอ่ะทุกจังหวัดเลยนะฮะโดยเฉพาะโซนของฝั่งภาคตะวันออกด้วยอำเภอแกรงจันทบุรีชลบุรีตกหมดเลยแต่ว่าแถวพัทยาตอนนี้ยังไม่ตกนะฮะแต่ไม่แน่สักครู่อาจจะตกก็ได้แต่ตอนนี้มันขึ้นมาทั่วทุกจุดเลยกรุงเทพปริมณฑลนะภาคตะวันออกภาคอีสานแต่ว่านี่ก็เป็นอีสานฝั่งที่ค่อนๆมาทางตอนล่างนิดนึงนะฮะจะค่อนมาทางภาคตะวันออกภาคกลางแล้วฮะนะฮะโคราชอะไรอย่างนี้ส่วนอีสานจริงๆเนี่ยไม่เยอะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนภาคเหนือนั้นนะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ยังไม่มีรายงานฝนตกนะครับยังไม่มีที่อำเภอพานอำเภอแม่ใจพี่เลิฟอำเภอแม่ใจพะเยานะครับเชียงคำเล็กๆน้อยๆยังไม่เยอะอะไรมากมายนะครับเนาะแม่ฮ่องสอนบางโซนนะครับนะครับส่วนภาคใต้เป็นไงบ้างเอ่ยภาคใต้วันนี้เหมือนจะเบาลงหน่อยนะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะมีหาดใหญ่มีระโนดนะครับเดี๋ยวเป็นหวานใจของใครสักคนนะมีประมาณนี้นะฮะอีกไม่เยอะเท่าไหร่มันเยอะแต่ภาคกลางภาคกลางบริมณฑลเนี่ยเตรียมตัวรับมือเลยสักครู่หนึ่งนะนี่ก็เป็นฟ้าฝนนะรถพัทยาใช้ชนท้ายกันรถชนพี่รถชนฮะรถชนบุรีชนท้ายกันนะฮะพี่ต้องระวัดระวังนะกรุงเทพมหานครนะฮะตะกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงแปลกมาหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังวันนี้เจ๊ครับขอเพลงบายบายหน่อยเดี๋ยวเขาเปิดช่วงปิดท้ายรายการก็ได้อ่ะมาบายบายวันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องผีนะวันนี้ยังไม่ได้เตรียมเรื่องไม่ได้ยังไม่ทันเตรียมเรื่องอะไรเลยสักอย่างเลย

แล้วล่ะครับคุณผู้ฟังกลางวันกลางคืนก็เหงาทำไงดีนะทำใจนะฮะพี่อาจารย์บอกว่าดีเจขาน้องกิจถามมาเรื่องผี ผีตาโบไหมฮะ

0: พลงที่ขอไว้นะครับสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าคำเฉยๆคุณฟังฮะคำเฉยๆนะฮะสำหรับตอนนี้คือวอลเลย์บอลเรียบร้อยแล้วจบแล้วเนาะนะฮะวอลเลย์บอลนะครับตอนนี้ก็คือจีนชนะไปแล้วใช่ไหมครับชนะไปแข่งกัน5เซตเนาะใช่ไหมครับแล้วก็จีนชนะไป3เนาะนะ3ต่อ2ถ้าดูเมื่อกี้แวบๆนะฮะจบไปแล้วเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันนะฮะสำหรับวอลเลย์บอลนะครับที่เกิดขึ้นนะจ๊ะนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังนะฮะพี่โอ้วันนี้เจ๊ครับตอนนี้รถชนกันครับมีประกันมามีประปืนประกันพี่ไม่ใช่ประปืนพี่อ่ะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันเลยกันช่วงนี้เดี๋ยวส่งคุณฟังกลับบ้านกันนะครับเนาะวันนี้คุยวันนี้เปิดเพลงเดียวเลยเดี๋ยวคงจะมาถึงช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเพลงปิดท้ายด้วยเพลงอะไรนะปิดท้ายด้วยเพลงในสไตล์ของเขาเรียกว่าเป็นแนวสไตล์ของเพลงแปลกหนึ่งเพลงแล้วกันพร้อมจะฟังหรือยังเพลงแปลกวันนี้ไม่ได้เปิดเพลงแปลกมาหลายวันละเตรียมมือรับเตรียมตัวเตรียมมือเตรียมตัวเตรียมใจรับฝนนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับคุณฟังนะเพราะว่าสุดท้ายสุดแล้วถ้าฝนตกนี่คือการเดินทางลำบากแน่นอนนะฮะ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: เพลงแปลกวันนี้แปลกจริงแปลกจังจะบอกให
1: ้แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: มาดูซิว่าแปลกยังไงลองฟังดูนะฮะคุณฟังครับโอ้โหดูดนตรีสิดูดนตรีสิดูดนตรีสิ

0: รรหาที่แปลกๆไม่ได้เจเปิดเงี้ยนะฮะช่างเบิร์ดสรรหานะครับช่างเบิร์ดสรรขวานขอมานะฮะจริงๆมันเป็นเพลงแนวสไตล์อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันจะว่าลูกทุ่งก็ไม่ใช่นะลูกกรุงก็ไม่เชิงแต่มันดูมีความแบบว่าถ้าเป็นสมัยก่อนถือว่าทันสมัยนะผสมผสานกันเนาะในยุคนั้นนะฮะนะครับเอาละฮะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายรายการแล้ววันนี้เปิดเพลงอย่างเดียวเลยวันนี้ไม่เล่าข่าวบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ5 โมงครึ่งพอดีนะฮะตาวันดีเจครับได้เวลาช้างเลยครับดีเจชื่นอกชื่นใจมากๆเลยนะฮะตาธีรพัฒน์นะฮะโอ้โหนะครับชื่อพลพีใช่ไหมครับที่ไปจับบอลใช่ใช่พี่ใช่ที่ไปจับบอลที่เชียงใหม่นะครับนะครับอ่ะโอเคนะฮะเป็นไงบ้างพี่นายวินซ่าเย็นนี้มีฝนตกไหมครับที่แม่แจ่มไม่น่าจะมีแล้วใช่ไหมดูท่าแล้วน่าจะแบบว่าสบายสบายชิวๆกันตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะปล่อยเพลงให้ฟังต่อนะพี่โอนะลากยากันไปใครยังขับรถกันอยู่นะครับในทุกภาคในประเทศไทยกรุงเทพมหานครภาคกลางเตรียมตัวรับฝนเลยเพราะตามเรดาร์ที่ขึ้นมาหน้าจอนี่คือแบบกระหน่ำแน่ๆเย็นนี้ภาคกลางนโปเต้ภาคตะวันออกภาคอีสานบางโซนส่วนภาคเหนือจะบางๆมาหน่อยเหนือกับอีสานตอนบนจะบางหน่อยแต่ว่าพรุ่งนี้มรืนนี้ไม่แน่จะมากน้อยถึงไหนภาคใต้ก็จะเบาๆหน่อยนะครับนะขอบคุณสำหรับการรับฟังเพลงในการช่วงนี้นะจ๊ะอาเมย์บอกว่าตกใจมากสำหรับเพลงวันนี้แหมมันในที่พี่ดาวินซ่าบอกว่าวันนี้ไม่มีฝนครับพี่เจไม่มีแล้วฮะแต่ไม่แน่พรุ่งนี้มรืนนี้อาจจะมาก็ได้พี่นะฮะแดดออกแล้วใช่ไหมเชียงใหม่ในเมืองตอนนี้ก็ไม่มีนะไม่มีนะครับแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรคืนนี้จะมาหรือเปล่านะฮะฝนฟ้าอากาศเนาะนะครับเอาละครับกับคนที่ติดตามรับฟังกับคุณ True Detect ด้วยกันแล้วกันครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ร้านเจ๊เหยาข้าวต้ม1 บาทครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับใครยังไม่กลับบ้านใครยังที่จะฟังเพลงอยู่บนรถก็ฟังกันไปยาวๆก็แล้วกันส่วนใครที่ถึงบ้านแล้วก็พักผ่อนเนาะดีเจครับอยากฟังแสบเบียวช้างก่อนปิดรายการสาวเบียวช้างเดี๋ยวจะเปิดเพลงธรรมดานี่นะเดี๋ยวมันมีเวอร์ชันนั้นไหมเวอร์ชันแบบแดนไหมสาวเบียวช้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะสาวเบียวช้างสาวเบียวช้าง
1: เปิดพิเศษสุดนะครับสำหรับ
0: เปิดให้ต้าหนึ่งเพลงมา
1: หลักเลยนะฮะ
0: เบียร์ช้างเบียร์สิงเบียร์ลิโอให้ลำวงหนึ่งเพลงก่อนปิดรายการมา

อบแล้วครับหมดรอบอันลงเวทีครับหมดรอบแล้วลงเวทีเลยนะฮะมาถึงช่วงท้ายรายการเลยของแท้แถมให้ต้าหนึ่งเพลงก่อนปิดรายการนะต้าว่ากำลังจิบเบียร์ช้างอยู่ครับต้าถ้ากลับบ้านกี่โมงอ่ะหกโมงกว่าอ่ะบางคนนี่เลิกงานแล้วไม่กลับนะนั่งจิบนั่นนั่งดื่มนั่นนะฮะไม่ยอมกลับสักทีให้เวลาพักผ่อนหย่อนอกหัวใจนะฮะแล้วก็ห้าโมงสามสิบหกนาทีแล้วนี่ปล่อยเพลงกันยาวทีเดียวจะได้ต่อกับเพลงเพราะที่จิบไปฟังกันต่อกันละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ช่วงนี้ขอตัวก่อนนะครับหาอะไรทานดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับ

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

0: พลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio
1: ฮัลโหลฮัลโหล

You're listening to BP Radio Online, Thailand. ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

ลแล้วครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ BP Radio นะฮะ Hi Hello ทักทายในค่ำคืนนี้เลยนะจ๊ะมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับจากกันคืนนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะครับ21นะฮะเดือนกันยายน2569ในช่วงเวลาของ4ทุ่มกับดีเจวินนะครับดีเจทันที่ BP Radio ในคืนนี้เลยนะครับลงมาทักทายลงมาเสียหายกันได้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับคาราเบลมาแล้ว PC Side Design มาแล้วนะครับสหกัจจาบิ๊กนะฮะบิ๊กนายคักนะมาแล้วนะฮะใครมาถึงแล้วเสียหายกันได้โปเต้โปแตะนะฮะก็มาแล้วเหมือนกันนะครับคืนนี้วันจันทร์ครับวันนี้เริ่มต้นการทำงานสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างวันนี้มีจังหวัดไหนมีฝนฟ้าตกบ้างฮะมีจังหวัดไหนฝนฟ้าตกบ้างวันนี้ที่เชียงใหม่เมื่อเช้าตกลงมาแล้วก็หายไปทั้งวันเลยหายทั้งวันเลยแต่เขาบอกว่าเดี๋ยววันสองวันนี้มันจะมานะเห็นว่าส่วนภาคกลางนี่ตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ทีเดียวนะฮะตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนโอ้โหนะทางภาคกลางกรุงเทพนะฮะเห็นว่าถล่มเลยทีเดียวใช่ไหมตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนกำลังถล่มหนักเลยที่กรุงเทพและภาคปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งแถบเลยฮะโอ้โหอลังการเลยตั้งแต่ภาคตะวันออกฮะลากยาวไปเลยโปเต้กรุงเทพใช่ไหมใช่ไหมกทมฝนตกนะนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปสูงสุดถึงโน่นนครสวรรค์นะฮะละเว้นพิษโลกไปนิดนึงแล้วขึ้นมาทางเหนืออีกหน่อยมาที่ลำปางลำปางกระหน่ำทีเดียวนะฮะลำแต่ว่ามันตกไม่เยอะโปเต้มันตกไปปล่อยซี่ๆอะฮะลำปางเชียงใหม่ไม่เมืองไม่มีแต่ว่ามีทางเชียงใหม่สายใต้ลำพูนนะครับทางงาอำเภอสองแพร่นะครับทางจังหวัดตากนี่เซตภาคเหนือนะส่วนอีสานเนี่ยอีสานตกหนักที่บุรีรัมย์ครับนะส่วนขอนแก่นต่างๆร้อยเอ็ดเบาๆนะครับยโสธรตกหนักครับส่วนอุบลไม่มีนะฮะอุบลไม่มีในเรดาร์ไม่ตรวจไม่เจอนะครับส่วนภาคใต้นะฮะประจวบนะฮะเล็กน้อยนะครับชุมพรนิดหน่อยบางสะพานนะพังงานิดหน่อยแล้วไปตกเยอะที่นครศรีธรรมราชนะจังหวัดตรังหาดใหญ่ยะลาอันนี้ตกเยอะเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเวลานี้นะนะสี่ทุ่มนี้นะครับรายงานบรรยากาศกันมาครับนะทักทายกันได้คืนนี้ทักทายเสียหายกันมามาดูแชทกันดีกว่าสวัสดีพี่โอ้ด้วยกันละกันฮะพี่โอ้สวัสดีครับมีข่าวบอลมาฝากกันแล้วนะฮะส่งอะไรมาเอ่ยเขาดูก่อนนะฟุตบอลนะครับแมนยูนะฮะต่ำไร้อนาคตอยู่ไปไม่มีแชมป์ขอย้ายดีกว่าอะไรฮะนี่เขาดูนะโอ้นะฮะแมนยูตกต่ำแล้วอนาคตนะฮะอยู่ไปไม่มีแชมป์ขอย้ายดีกว่าเขาว่าอย่างนี้นะฮะใครลงก็ห่วย เอ๊ยังไงเนาะเนี่ยส่งข้อความมานะฮะดาวรุ่งแมนยูขอยกเลิกสัญญาละฮะอ๋อคนนี้ใช่ไหมตำนานแมนยูปาทริสเอร่านะฮะโอเคอาทักทายกันมาคืนนี้นะนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าดีใจครับรอใครสักคนของดราม่าสตรีมฝนตกทั้งวันเลยที่ชลบุรีนะฮะโหอากาศเย็นฉ่ำทั้งวันทีเดียวนะนะครับพี่เอ็มอรัญวาสีสวัสดีครับทักทายยังค่ำคืนนะฮะทักทายนะครับพี่เอ็มมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะมีใครแชทบ้างในช่วงเวลานี้นะครับมีมาร์คคุงนะมาร์คคุงเมื่อกี้ส่งเอสเอ็มเอสมาแล้วนะครับนะฮะกรีดออกมาสิแฟนคลับกันจอมพลังนะอ๋อก่อนจอมพลังก็ช่วงนี้ก็มีปัญหาโดนเขาเรียกไงโดนตรวจสอบนะเพราะมีนอกมีใน

แย่เลยนะครับมาเราเปิดเพลงก่อนระหว่างรอคุณผู้ฟังมาพี่ใหม่มาแล้วเว้ยนะฮะทำไมอุบลราชธานีจะไม่มีอุบลทำไมอุบลราชธานีจะไม่มีอุบลฝนตกทั้งวันเลยเอาเวลานี้สิพี่ใหม่เวลานี้ เวลานี้ตกป่ะมันไม่ขึ้นนะในเรดาร์ไม่ขึ้นนะ พี่อยู่อำเภอไหนของอุบลตอนนี้ฮะอุบลตกไหมครับทักทายทางบุญทลิกด้วยนะฮะทำใหม่มาอย่างไวนะครับในเมืองอุบลขึ้นมานิดเล็กน้อยนะครับนะมันไม่ขึ้นในเรดาร์จะไปรู้นะ เยอะนุ่นฮะบุรีรัมย์101นะ 101.75 นะครับมาทักทายก่อนรอแฟนรายการสักครู่นะครับใน YouTube เดี๋ยวสักพักน่าจะจอยมากันนะฮะนักเตะร้อยล้านเล่นหมาไม่รับประทานคือเวลาเรียนคำเฉยๆแต่ทีบอก

0: นี้คือคำเฉยๆนะครับอาจเป็นคำเฉยๆที่ไม่มีความหมายแต่เป็นคำที่มาจากหัวอกหัวใจนะครับก็ส่งให้ฟังด้วยกันละกันนะครับส่งมานะฮะปฏิบอกว่าพูดถึงบอลเนี่ยนะดูตอนจบฤดูกาลครับดีเจรอดูตอนจบฤดูกาลใช่ไหมนะมาคุงมายังวันก่อนน้องของร้อนส่งเอสเอ็มมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับแหมดีเจขาเงินเต็มถุงเต็มถังอีกแล้วค่ะผลงานของหงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษบุกไปถล่มบอนมัดยับเยินย่อยยับคาบ้านเลยค่ะปอลอยลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าวันนี้จะมาไหมนาะวันนี้มีบอลไหมฮะคืนนี้มีไหมแต่วันนี้ช่วงกลางวันที่ผ่านมามีการแข่งขันวอลเลย์บอล นะฮะซึ่งไทยกับญี่ปุ่นกับจีนนะฮะซึ่งก็คือแพ้ไปใช่ไหมแพ้เนาะแข่งกันไป5เซตมั้งนะฮะเมื่อกี้ดูแล้วก็ทางจีนเขาก็แข่งขายาวเนาะสู้นี่กับเปรตนะตบชนะไปนะแต่ว่าถือว่าก็เก่งนะทีมชาติไทยเพราะว่ารู้สึกว่าทีมชาติไทยจะเก่งกว่าทีมฟุตบอลอีกแต่ตัวของผู้หญิงนะฮะที่เขาแข่งขันนะฮะรู้สึกว่าไปได้สวยทีเดียวในส่วนของวอลเลย์บอล นะฮะถ้าใครชอบก็ติดตามได้เลยนะจ๊ะนะสวัสดีพี่ช่างเบสยามค่ำคืนครับขอเพลงณความรักของสุขสุดเขตด้วยฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่ช่างเบสนะใครมึงนะทักทายกันได้นะเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ก็เซย์ไฮกันได้นะครับเนาะใครจะหน้าใหม่ก็หน้าใหม่กันได้นะฮะใช่ไหมตาทีไปเรียกเพื่อนๆมาสิตาทีพวกไบโพล่ายูทูบมันชอบมาดึกๆกันคุณผู้ฟังฮะช่วงนี้ก็จะเปิดเพลงมันก่อนเนาะก็ดีเหมือนกันอาจจะได้เปิดเพลงเพราะๆกันไปเดี๋ยวใครจะขอเพลงอะไรทักทายมาได้นะฮะเมื่อกี้วันนี้ APM อรัญญวาสีไม่ได้ขอเพลงมาเนาะเมื่อกี้มาร์คคงส่งเอสเอ็มมาแล้วนะครับบอกว่าทักทายวันจันทร์ครับวันนี้ขอเพลงคนใกล้ชิดคิดจะซึ้งนะฮะของบีมกวีแล้วก็เพลงคนใจอ่อนอ่อนใจด้วยนะฮะยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาล นะฮะเชื้อยังไม่หมดต้องให้ยาฆ่าเชื้ออีก1อาทิตย์โอ้โหมาร์คคงนี่ถือว่าทรหดมากเลยนะยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ฟังฮะโอ้อาส่งไปแล้วกันน่าจะยังหลับอยู่นะฮะน่าจะยังหลับอยู่เมื่อกี้ทักมาตอน 3:00 นแล้วก็หายไปนะฮะนะครับมาเดี๋ยวรับสายกันมาสายประจำมาแล้วมาแล้วพี่โอสายมั่นหน้ามาแล้วสายมั่นหน้ามาแล้วเดี๋ยวรับสายสักสายก่อนแล้วกันช่วงนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ติ๊งครับ
0: สวัสดีนัตตี
1: ้ขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงอะไรครับ
1: เพลงขอสองเพลงได้ไหมครับ
0: เพลงอะไรบอกมา
1: เพลงสุดท้ายของแคทแล้วก็ได้ยินใหม่ของได้นกนิ่งค่ะ
0: เพลงสุดท้ายแล้วก็ได้ยินใหม่เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยฝนตกไหมทางเชียงราย
1: เชียงรายไม่ตกแดดออกทุกวัน
0: แล้วชอบฝนหรือชอบแดดอะฮะ
1: ถ้าฝนตกก็นอนหลับอยู่บ้านนะ
0: มีความสุขกับการนอน
1: เวลาฝนตกมันจะนอนสนุกครับ
0: มันจะนอนสนุกจะแฮปปี้กว่าอย่างนี้
1: นอนแฮปปี้ค่ะ
0: อ่าเดี๋ยวเปิดให้นะสองเพลงนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะฮะนี่นะฮะนอตอนัตตี้นะฮะวันนี้เสียงดูอ้อยอิงนะพี่โอ้เนาะเสียงอ้อยอิงนะฮะนายคักบอกว่าเข้าสู่ช่วงหลอนอีกแล้วยังไม่หลอนสิยังไม่หลอนพี่โอ้ว่าไม่ทำการทำงานหรอนัตตี้ก็ไม่ทำงานพี่เซตนี้ไม่ทำงานเอาละครับทักทายกันช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเลยกันทักทายพี่สน S99 ด้วยกันละกันพี่สนว่าดีใจครับอย่าเพิ่งหลอนสิฮะต้นรายการอย่าเพิ่งหลอนนะพี่ใหม่ครับพี่ใหม่เพลงใดวันนี้ฮะพี่ใหม่นี่มันซุ่มฟังนะซุ่มฟังเดียวนะฮะงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงรอพวกไบโพล่าแล้วก็คนฟังแต่ว่าในแอปเนี่ยคนฟังอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเนาะฝนตกก่อนนอนแดดออกก็ตากผ้าใช่นะฮะวนกันไปนะครับมางั้นเปิดเพลงต่อมาเพลงสุดท้ายของแคลชใช่ไหมเพลงสุดท้ายของแคลชเนี่ยอ๋อเมื่อกี้มีทักทายมาแล้วลืมพี่มิกนะฮะพี่มิกอยู่นะ Out of My Heart นะครับ BB Mark ล่ะฮะเดี๋ยวหาให้ฟัง Out of My Heart นะฮะงั้นเดี๋ยวให้เนตตี้ได้ฟังก่อนมาโทรมาเป็นสายแรกๆเปิดให้ก่อนเดี๋ยวคนจะมากันนะเพลงสุดท้ายนะครับมาพี่แบงค์แคลชนะครับเพลงนี้ก็ดีเพราะดีนะฮะ

0: นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าได้ยินไหมครับเพลงจากดานะครับที่นัตตี้อยากฟังวันนี้ก็เลยเปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่าเออนะฮะมาวันนี้พี่เอมาได้ขอมาแล้ว2เพลงใช่ไหมขอดูนะมาใครจะฝากเพลงอะไรหน้าไมค์ก็สามารถทักทายได้เลยนะฮะวันนี้พี่เอมอยากจะฟังเพลงขอบคุณที่รักกันของโปลิโต้ด้วยนะครับแล้วก็รักคนอื่นรักคนที่รักเขารักเราดีกว่าของหนูมิเตอร์เป็นแนวสไตล์เรียกว่าเป็นเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะฮะพี่นกแก้วมาละอะไรพี่นกแก้วท่านแก้วส่งอะไรมาเนี่ยนะครับมาจะมาทักทายหน้าไมค์กันช่วงนี้0840456862มาหน้าไมค์เลยครับนะฮะอ้าวมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องของเรารายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีจ้าว่าไงฮะ
1: ก่อนอื่นนะคะพี่สนขอแรงๆเน้นๆชัดๆ1แก้วเลยนะคะ
0: จ้า
1: ฉลองให้กับหงแดงลิเวอร์พูลค่ะพี่วีนทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษ
0: ใช่
1: บุกไปถล่มบอลมัดค่ะย่อยยับยับเยินคาบ้านเลยค่ะพี่วิน
0: โอ้โหสุดยอดเลยเนาะเ
1: ลยหงแดงลิเวอร์พูลค่ะยังไม่ได้แพ้ใครเลยนะคะพี่วินในฤดูกาลนี้ค่ะ
0: นี่ไงแชมป์ไร้พ่ายไง
1: ใช่ค่ะน้องหงร่อนหวังถึงแชมป์ไร้พ่ายแล้วค่ะพี่วิน
0: รอติดตาม
1: ขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงอะไรครับ
1: ก็ยังเป็นเธอของแอคอาร์ตค่ะพี่วิน
0: ได้เลยฮะ
1: ทักทายมาคุงนะคะ
0: พี่ใหม
1: ่หายไวๆ
0: พ
1: ี
0: ่ใหม่ได้ไงพี่ใหม่แอบฟังอยู
1: ่แล้วก็พี่ใหม่ค่ะตีป้อมป้อมแตกค่ะ
0: แตกไปเลย
1: แล้วก็พี่โอ้จับแมวนะคะ
0: จ้ะ
1: แล้วก็ทักทายผู้ชายทุกคนในคลื่นเลยค่ะพี่วิน
0: ได้เลยครับ
1: ปอลอนะคะ
0: ครับ
1: พี่ใหม่ฟังชัดๆนะคะ
0: จ้ะ
1: ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าหมาหางแดงค
0: ่ะมีคนบอกว่าหลังๆต้องหอรถเริ่มแรงขึ้นนะฮะ
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่วี
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่มีคนแอบสังเกตว่าคือเข้าใจว่าหลังๆมาเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระทั่งบ่อยนะฮะดังคำว่าน้องหมาก็เลยเริ่มหลุดออกมานะฮะปกติจะไม่มีนะฮะใช่ไหมครับทนายหนุ่มนะฮะทนายหนุ่มว่าดีเจครับฝากบอกน้องร้อนหน่อยสิฮะย่อยยับลูกเดียวนะฮะย่อยยับลูกเดียวโมมากย่อยยับลูกเดียวโมมากนะฮะเมื่อคืนก็มีคนบอกเหมือนกันว่าดีเจครับฝากบอกน้องร้อนด้วยย่อยยับไม่ได้มันลูกเดียวนะฮะก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นสีสันบันเทิงแล้วกันนะฮะสวัสดีทักทายนะฮะมาใครจะตอบใครจะตอบมาใครจะตอบข้อความอะไรของน้องร้อนหนึ่งไหมนะฮะURนะครับนายคักนกแก้วนะฮะตาทีนะฮะมา0840456862นะครับเนาะพี่ฟินเดลิโตสวัสดีครับฝากอะไรมาฮะไม่ได้ทักทายนะครับแต่ว่าฟังตลอดนะฮะงานยุ่งๆหน่อยฝากประชาสัมพันธ์หน่อยครับทางลงด่านเก็บเงินชลบุรีบูรพาวิถีจะปิดคืนวันที่23นี้นะครับเวลาเที่ยงคืน1:00 น.ของวันที่24อ๋อหมายถึงว่าคือเข้าวันใหม่24เนาะถึงช่วงเที่ยงคืนนะฮะเนื่องจากกรมทางหลวงด่านล่างจะทำการปรับปรุงผิวถนนนะฮะทำให้ช่วงนี้การจราจรติดจากช่องล่างจากข้างล่างนะฮะสะสมขึ้นมาจนถึงด่านเก็บเงินเลยครับโอเคใครจะผ่านเส้นนี้นะครับทางด่วนบุรพาชลบุรีบุรพาวิถีจะปิดทำการนะครับช่วงเวลาเที่ยงคืน3ของคืนวันที่23ก็คือวันใหม่24เนาะคืน23จำนี้แล้วกันเนาะนะฮะเส้นนี้นะครับก็เพลง It's My Life ด้วยอ้าวโอเคนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังช่วงเพลงสากลนะฮะมาใครจะหน้าไมค์มาอะไร0840456862สวัสดีพี่ดิวนะฮะนี่ใครเอ่ยทักทายทีมงานด้วยนะฮะกำลังกรอกเบียร์อยู่นะฮะกำลังกรอกเบียร์ช้างสิงห์ดิโอสวัสดีครับ
2: ครับขอเพลงหน่อยครับ
0: สวัสดีครับย่อยยับไหมครับเมื่อคืนนี้พี่โ
2: อแค่นั้นก็พอแล้ว
0: จริงเหรอลูกเดียวก็พอเหรอ
2: ทีมไม่ชนะไง
0: อ๋อก็คือว่าชนะแล้วเนาะ
2: เ
0: กือบแพ้
2: ดีเสมอนาทีสุดท้ายด้วย
0: จริงดิโอ้ยนะฮะก็ถือว่าดีแล้ว
2: ขอเพลงหน่อยครับ
0: เพลงอะไรพี่โอ้ฮะ
2: My Liverpool
0: ฮะมีตลอดเพลงนี้
2: ใช่มี
0: เหรอ
2: เป็นเพลงไว
0: จริงดิส่งลิงก์มาหน่อยเดี๋ยวฮะเปิดให้แล้วสโลว์เสื้อใช้ดีไหมครับเสื้อ Liverpool Official อ่ะ
2: เสื้อลิเวอร์พูลมันดีกว่าแมนยูอยู่แล้วครับ
0: เรียจริงฮะเนื้อมันดีกว่าเยอะเนาะ
2: ใช่มันคนละชั้น
0: อุ้ยคนละชั้นแชมป์ไร้พ่ายนะพี่หวังไหม
2: นับถ้วยดูก็ได้ลิเวอร์พูลเหนือกว่าเยอะแยะ
0: เหนือกว่ามากปอลอไหมฮะ
2: ปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าย
0: ิ่งใหญ่กว่าขอบคุณมากพี่โอเดี๋ยวเปิดให้ครับสวัสดีครับพี่โอ้ขอมาขิงด้วยนะนี่ก็ลิเวอร์พูลเหมือนกันนี่ก็เสียงพี่โอ้นะฮะจริงๆเขาเป็นคนเสียงใหญ่แต่เป็นคนตลกนะเป็นคนตลกนะฮะพี่เบสบอกว่าดีเจครับ อยู่กับพี่เนวัดดวงครับทักทายพี่เนวัดดวงด้วยกำลังรินเบียร์สิงอยู่นะฮะใจเย็นๆนะพี่นะระวังมือสั่นนะครับเนาะมือสั่นนะโอ้พี่เนวัดดวงนะกำลังรินเบียร์อยู่นะฮะทักทายกันละกันเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมาแล้วกันนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังในคืนนี้เลยนะครับมานะฮะพี่ใหม่บอกว่าเด็กเป็ดขี้โมทุกคนเลยนะฮะดีเจทุกคนทุกตัวเลยนะฮะระวังหมากัดเป็ดนะหมาอย่างพี่ชอบกัดเป็ดซะด้วยนี่พี่ใหม่หน้ามาหน่อยสิสงสัยไม่ว่างน่าจะกำลังทำงานอยู่นะฮะเดี๋ยวถ้าเข้าจะหน้าใหม่มานะฮะสวัสดีพี่ดิวสัญญานะครับนอนฟังดีเจวันค่ำเลยครับวันนี้ดึกๆขอเพลงเพราะเธอเป็นคนดีของเบบี้บูด้วยได้เลยครับพี่ดิวนะฮะเดี๋ยวจัดให้ฟังนะพี่ดิวสัญญานะฮะหลายพี่สนบอกว่าดีเจครับงั้นส่งหนุ่มแก้วน้องหงร่อนมาอ่านหนึ่งแก้วครับพี่สนเดี๋ยวดีเจลืมปิดเสียงเพลงอันนี้นะครับแป๊บนึงนะฮะงั้นขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาเดี๋ยวมาชงหนึ่งเหล้าหนึ่งแก้วให้พี่สนนะของพี่สนให้น้องหงร้อนแล้วก็ทีมงานด้วยมาขอเปิดหนึ่งเพลงสากลมาช่วงนี้มาเดี๋ยวใครจะหน้าไม้ทักทายกันได้กันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาเปิดเสียงเหล้าให้กับน้องหงร้อนแล้วก็ทีมงานมาขอเพลงฝรั่งสักเพลงสองเพลงได้ป่ะ Out of My Heart นะครับเพลงนี้ BB Mark ครับคุณผู้ฟังนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพลงที่มีชื่อว่า Out of My Heart นะครับหนึ่งเพลงที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับนะฮะอ่ะอ๋อวันนี้ลืมอัปเดตให้ทราบมีคนถามว่าได้เจอไปทำฟันมาหรือยังสรุปแล้วคือเลื่อนไปก่อนพี่ตอนแรกว่าจะไปวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ว่าไปทำฟันที่ว่าไปจัดฟันไปอันนั้นนะแต่ว่าเลื่อนไปก่อนแล้วพี่เอ็มประขอเป็นวันเสาร์เพราะว่าพอดีมันมีแผลไอ้อะไรนะแผลร้อนในข้างในเขาจะดึงฟันเขาจะแบบไอ้อะไรนะเขาจะมีการกุฎหินปูนกระบอกอันขอเลื่อนไปเป็นวันเสาร์แล้วกันขอรักษาไอ้แผลแล้วไหนมันหายก่อนเดี๋ยวจะเจ็บนะฮะแต่สรุปแล้วไม่มีการถอนฟันพี่จะแค่ขุดหินปูนแล้วก็ใส่เหล็กดัดฟันเฉยๆนะฮะเดี๋ยวนั้นก็ต้องรักษาหายเดี๋ยววันเสาร์ค่อยไปอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยพูดได้ปกตินะฮะมาเมื่อกี้พี่สนบอกว่าดีเจครับเดี๋ยวเตรียมตัววันศุกร์นี้พี่สนจะเดินทางสู่ประเทศจีนเขาจะไปเมืองฉงชิ่งก่อนไปฉงชิ่งขอสักแก้วมานี่โอ้โหนี่น้องหงล่อนฮะ

็นไงล่ะชุ่มฉ่ำคอไหมฮะสนว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้พี่สนจะเดินทางไปประเทศจีนนะตอนนี้กำลังเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าแล้วนะฮะจะไปเมืองฉงชิ่งนะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะเนาะเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงให้ฟังใครจะน้ำมาทักทายมานะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันคืนนี้มาจะเปิดเพลงให้ฟังกันเดี๋ยวจะมีเพลงลิเวอร์พูลให้ฟังแป๊บนึงเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณที่รักกันนะฮะ

คุณที่รักกันนะครับนี่คือโปเตโต้นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะมาทักทายคนนี้กันมาใครจะหน้าไม้ทักทายกันได้นะฮะมาเดี๋ยวเราจะได้เปิดเพลงไปเรื่อยๆคาราเบลนะฮะโปเต้โปเตะนะฮะเมนูแก้วมาวันนี้พี่สนบอกว่าเมนูประจำครับเมนูชิ้นส้มหมกไข่แหนมหมกไข่กำลังทำไปด้วยกินไปด้วยฟังไปด้วยมาเนี่ยฮะไปหนึ่งเพลงก่อนพี่เอ็มรันวาสีดีหนึ่งเพลงเปิดให้นะครับสวัสดีดื้อและกันดื้อบอกว่า S99 รสหวานดื่มง่ายใช่ไหมครับพี่สนใช่ไหมครับดื้อชอบไหม S99 อ่ะดื้อชอบยี่ห้อไหน ปรมาบอกว่าแม้เสียงหวานจังครับเสียงเหล้าแก้วเหล้าเมื่อกี้น้ำแข็งกระทบโซดาแม่มันถูกใจจริงๆนะฮะ พี่สนนี่เขามีเทคนิคนะฮะในการทำให้มันดูดีนะพี่สนคนชอบชงนะฮะไปเมืองชงชิ่งด้วยไปแข่งชงเหล้าเหรอครับดีเจพี่สนครับมีคนถามว่าไปแข่งชงเหล้าเหรอฮะพี่สนว่ากินง่ายครับแต่ว่าอร่อยมากเลยนี่ S99 อีกรอบไหมอีกรอบนะอีกรอบอีกรอบหนึ่งเพื่อความชุ่มฉ่ำนะอีกรอบมานี่นี่อันนี้ไม่ใช่เสียงระฆังวัดไหนนะฮะ ไม่ใช่เสียงระฆังวัดไหนชุ่มฉ่ำซะเหลือเกินนี่ดื้อบอกว่ามีคนบอกว่า S99 จะออกรสหวานเล็กน้อยน่าจะอย่างนั้นนะเพราะพี่สนน่าจะชอบรสหวานอยู่นะฮะไม่รู้เจมไม่เคยกินนะฮะน่าจะรสหวานนะฮะรสหวานทานง่ายนะจ๊ะมันมีสายไหมไม่มีจะได้เปิดเพลงไปเรื่อยนะเดี๋ยวจะเปิดเพลงลิเวอร์พูลให้ฟังครับไม่ลิเวอร์พูลเพลงนี้เมื่อกี้ขอมาจากพี่โอขอเปิดลิเวอร์พูลก่อนมาอัน FC เขาอยากฟังนะมาพี่โสพี่โอมีคำแปลให้ด้วยมาดื้อว่าเดี๋ยวต้องลองบ้าง S99 ตามพี่สน

0: มีคนแซวหลังไมค์บอกว่าขอปิดเสียงก่อนได้ไหมฮะขอปิดเสียงก่อนได้ไหมเพลงอะไรไม่รู้นะฮะกะทีจะปิดเสียงเหรอฮะ
1: นะฮะ
0: ดีเจเปิดเพลงผมภรรยายังพี่เดี๋ยวเปิดต่อได้เลย It's My Life เนี่ยจะได้เข้ากับบรรยากาศนะฮะจะได้ต่อให้ได้เลยนะฮะถ้าไทยเฟิร์นจับบันโฮงด้วยกันละกันนะครับนะนี่ก็พูดถึงลิเวอร์พูลไงนะฮะมาลิเวอร์พูล It's Cop Will Always Rule พวกเรากองเชียร์ลิเวอร์พูลในนามThe Copผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลจะโชว์ให้โลกดูว่าฟุตบอลเขาเล่นกันอย่างไร We will show the world how football's playerมาลิเวอร์พูลThe CopWill Always Rule นะเราเป็นกองเชียร์ที่ใหญ่ตลอดกาลอะไรประมาณนี้นะฮะเมื่อเราเดินทางออกมาสนามกีฬากึกก้องฮะHear the ground. Resolve the enemy. สายเข้ามารับสายก่อนไปนะครับพี่ใหม่ครับปิดหูทำไมครับทำไมไม่ฟังเพลงนี้ฮะ
2: ฮัลโหลครับ
0: ฮัลโหลสวัสดีครับทำไมไม่ฟังเพลงลิเวอร์พูลปิดหูทำไมครับ
2: เปิดให้เสียขึ้นทำไม
0: เอ้าทำไมล่ะฮะมีคนขอมาน่ะ
2: เปิดอะไรเพลงอย่างนี
0: ้ต้องเปิดเพลงอะไรล่ะต้องเปิดเพลงอะไร
2: เข้าบ้านเขาอ่ะยังมาเปิดเพลงอะไรไร้สาระแบบนี้มันเสียขึ้น
0: มีคนแซวว่าเหมือนเพลงโดเรมอนเลยอ่ะเขาบอกอย่าง
2: เ
0: งี้ย
2: นั่นเลยครับผมโดเรมอน
0: จริงจริงมีคนแซวจริงมีคนแซวจริงนะฮะ
2: จะนับถ้วยแข่งแข่งกันเหรอ
0: ใช่จะนับแข่งถ้วยแข่งกัน
2: รับได้ครับรับถ้วยพี่มิลีนะ
0: หรอ
2: ไปนับวัน
0: เหรอฮะโอ้โหทั่วพิมพ์ลีก
2: รับทั่วพิมพ์ลีกเนาะอีกวันเขาไม่นับนะเพราะไม่เคยเห็นถ้วยเลยอ่ะหน้าตาเป็นแบบไหน
0: นั่นน่ะสิไม่เห็นถ้วยเลยแซวมา
2: ก็จะเขานับถึงถ้วยพิมพ์ลีกอ่ะ
0: เล
2: ยอีกวันเขาไม่นับเพราะว่าเกิดไม่ทันไม่เคยเห็นถ้วย
0: เกิดไม่ทันไม่เคยเห็นถ้วยลีก
2: โอ้ยน้องหงร่วงไปไหนน้องหงร่วง
0: เข้ามาแล้วพี่เมื่อกี้ได้ฟังบ้างหรือไม่ทันเดี๋ยวจะรีลันอีกรอบหนึ่งมาแล้ว
2: ไม่ฟังอยู่
0: อ๋อฟังอยู่ใช่ไหม
2: ใช่แล้วก็บอกว่าอะไรนะอุ้ยยิ่งใหญ่จะเอาแชมป์อยู่อันดับที่เท่าไหร่แจ้งมาเพราะว่าอยากจะให้ได้ก่อนว่าจะเป็นแชมป์ว่ะ
0: จะอันดับที่เท่าไหร่เนาะ
2: แจ้งมาเพราะว่าอยากจะให้ได้ก่อนจะเอาอะไรมาเป็นแชมป
0: ์จะเอาอะไรมาเป็นแชมป์
2: แข่ง
0: ที
2: ละ
0: สี่ห้านัด
2: ม
0: ึ
2: งจะได้3 แต้มใช่ไหมเก็บทีละแต้ม
0: ความ
2: ผู้หญิงที
0: ่
2: เขาว่าเน
0: ี่
2: ยแฟนเป็ด
0: ใน
2: ข
0: ี้
2: โม
0: ้
2: จริ ง
0: ๆโอเคแล้วก็รับแฟนแมนยูโม้ไหมครับ
2: ไม่โม้ขออยู่เงียบ
0: ไม่โม้ขออยู่เงียบๆนี่ขนาดเงียบขนาดยังขนาดนี้นะคิดดู
2: เราก็ยอมรับความจริง
0: ยอมรับความจริง
2: ปากของน้องผมว่าเลยนะ
0: ว่า
2: เรียกหมาเรียกแต่หมาตัวนี้มันชอบกัดนะกัดเป็ดด้วย
0: ระวังนะหมากัดเป็ดเด้อนะฮะ
2: เป็ดนั่นหนีไม่ทันนะถ้าหมาวิ่งไล่เลย
0: หมาไวกว่าเด้อฮะเอาเนี่ยเพลงอะไรบอกมา
2: เพลง
0: อะไรฮะ
2: ใจความสำค
0: ั
2: ญ
0: ใจความสำคัญเหรอครับ
2: ได้ครับผม
0: จะฝากถึงใครไหม
2: ขอลูกทุ่งฝากให้คนนั้นแหละ
0: คนที่หน้าไม่
2: ใจความสำคัญเขามีใจความสำคัญเขาเดียวเมื่อไปเมื่อ
0: แต่เขาบอกใจความสำคัญของเขานี่คือแชมป์ไร้พ่ายนะ
2: น
0: ั
2: ่นแหละครับเดี๋ยวมันโอ้ไปเรื่อย
0: โมไปเรื่อยเน
2: า
0: ะ
2: แชมป์ไร้พ่ายอะไรมาเอาเสื้อเสียบไปก็เสียบฟีดนะครับ
0: เดี๋ยวเปิดให้
2: ขอล
0: ู
2: กทุ่งเพลงได้ไหม
0: เพลงอะไรบอกมา
2: ฮะเพลงช่วงนี้กำลังอารมณ์ดีอะ
0: เพลงอะไรดี
2: เอาของคนแคร์แล้วกันน้ำตาอีกแบบ
0: น้ำตาอีกแบบหนึ่งเนาะ
2: ใช่ครับผม
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้เน
2: า
0: ะ
2: โอเคครับ
0: โอเค
2: ฝากของของเล่นด้วยนะยอมรับความจริงสักทีนึงน่ะ
0: ของของเราไม่ยอมค่ะ
2: โอเคคร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณมากพี่ใหม่สวัสดีครับเขาไม่ยอมกันนะเขาไม่ยอมกันนะฮะพี่คนบอกเขาว่าบอกใหม่วางสายได้แล้วครับดีเจลำไยลำคาญตำใหม่นะฮะใจเย็นพี่ใจเย็นสีสันบันเทิงฮะสีสันบันเทิงนะพี่บอกว่าดีเจครับตำนานแมนยูก็นับประเทศอังกฤษเขาก็นับนะ มีแต่ในประเทศไทยที่ไม่นับกันอ๋อเหรอฮะสู้ไม่ได้ก็แต่พรีเมียร์ลีกเด้อแล้วตำนานนักเตะหน้าสโมสรแมนยู3คนเป็นคนที่พาทีมคว้าแชมป์ดิวิชั่น1ก็แค่อยากชนะมีแค่แฟนบอลในประเทศไทยนี่แหละที่เป็นแบบนี้อ๋อเหรอฮะโอ้ต่างประเทศเขาไม่ใช่แบบนี้เนาะมีแค่คนไทยเนาะมีน้องหมาในไทยแค่นั้นเองเนาะเฟิร์นบอกว่าแวะมาทักทายค่ะไปนอนก่อนแล้วราตรีสวัสดิ์นะฮะยายเฟิร์นมาแวบเดียวนะฮะเอามาทักทายกันช่วงนี้แล้วกันนะฮะพี่ฟินิโดวาโดและเอมาอึมนะคล้ายๆเพลงโดเรมอนเหมือนกันนะนี่ก็ขิงกันนะเห็นไหมเนี่ยเขาขิงกันนะจะบอกให้ฟังนะฮะนะครับอ่ะวันเจี๊ยบครับวันเจี๊ยบ S99ครับนะฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับเมื่อกี้ท่อนท้ายเพลงเนี่ยเขาร้องว่าทัพเปอร์แวร์หรือเปล่าฮะท่อนสุดท้ายร้องว่าทัพเปอร์แวร์หรือเปล่าเขาร้องว่าไงท่อนท้ายฮะเจฟังไม่ทันนะเขาร้องว่าไงอ่ะ

We gonna take the cup away. We gonna take the cup away. นะฮะเราต้องคว้าถ้วยแชมป์ไปด้วยกันอันนี้แปลเป็นภาษาไทยนะ We gonna take the cup away แต่ฝรั่งออกเสียงเป็น We gonna take the cup away get cup away อย่างเขาจะร้องแบบนี้เขาจะร้องไวเขาจะร้องไวนะฮะมาฟังเพลงดีกว่ามาเมาส์กันนานแล้วเดี๋ยวคนฟังรำคาญกันนะฮะ

ขอบคุณ True Detect ด้วยก็แล้วกันให้การดูแลกันช่วงนี้ครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect ครับคุณผู้ฟังกับหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นดีๆนะฮะ

แหมถูกใจซาตานนะซาตานถูกใจแจมมี่นะแหมบอนโจวีครับ It's My Life ที่ขอไปด้วยแล้วกันนะครับนะคุณฟังสองความมายังไม่จบกันยังขิงกันไม่จบนะฮะมีคนบอกว่าได้ตอนได้แชมป์20สมัยนี่สมัยเยอะกว่าลิเวอร์พูล2สมัยประกาศความยิ่งใหญ่พอลิเวอร์พูลได้เท่าแชมป์อื่นแต่พอลิเวอร์พูลได้เท่าแล้วนะฮะแชมป์อื่นได้เยอะกว่าไม่ยอมรับแถอ้างพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลรอมา30ปีอาร์เซนอลรอมา22ปีแมนยูต้องรอจนวันตายเพราะแฟนบอลนิสัยไม่ดีไม่กล้ายอมรับความจริงแล้วดีเจนี่เขาก็ยอมรับว่าลีกสูงสุด20สมัยเท่ากันเนี่ยไหมเขาขิงกันนะบอกให้ฟังนะฮะนะครับเนาะนะฮะมาช่วงนี้นะฮะพี่ฟินเดโดว่าฝากแซวพี่โอหน่อยฮะเพลงเมื่อกี้เขาร้องว่าโดและเอมาอึมหรือเปล่าเพลงลิเวอร์พูลพี่ไม่ใช่เพลงโดเรมอนพี่นี่พี่ใหม่เวลาพี่ใหม่โทรศัพท์มาหน่อยพี่ใหม่เปิดไอโทรศัพท์ธรรมดาได้ไหมไม่ต้องบลูทูธได้ไหมมันฟังไม่รู้เรื่องไอหูฟังบลูทูธนะพี่ไมค์มันอยู่ที่หูมันอยู่กระไรจากปากเวลาคุยมันจะฟังไม่รู้เรื่องเมื่อกี้ดิฉันพยายามฟังอยู่คนฟังบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วเวลาสื่อสารไปคนมันจะไม่เข้าใจนะเปิดธรรมดาโทรศัพท์ธรรมดาแล้วก็เวลาฟังเพลงก็ใส่หูฟังเพราะมันจะฟังไม่รู้เรื่องได้ยินแต่เสียงรถนะ เสียงตัวเองไม่ได้ยินสักหน่อยนะน้องของเราบอกไม่ได้ยินเสียงพี่ใหม่เลยค่ะคุยอะไรคะเหมือนคนจมน้ำเลยค่ะไม่ทักแชทบอกหลังไมค์เมื่อกี้บอกพี่ใหม่ด้วยนะคะถอดหูลำโพงถอดหูฟังบลูทูธออกด้วยนะคะเนี่ยแฟนบอลกากๆไม่มีตังค์ซื้อหูฟังแพงๆอุ๊ยพี่ใหม่ต้องบอกร้อนว่าให้เราอ่ะถ้าหูฟังไม่ดีอ่ะถอดหูฟังก่อนแล้วโทรมานะฮะมันฟังดูเรื่องนะฮะแหมน้องของร้อนรอนานแล้วก็ยังเป็นเธอนะของแอคอาร์ตนะครับมาตาทีว่าดีเจครับฝากบอกหน่อยสันดานเหมือนกันทุกทีมแหละอย่ามาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีแต่ไทยแหละฮะที่สันดานแบบนี้อ๋อสุดแล้วมีแต่แฟนบอลไทยใช่ไหมที่เขาด่ากันไปด่ากันมาดิจะไม่แน่ใจว่าฝรั่งแฟนบอลต่างประเทศเขาเหมือนกันหรือเปล่าฮะไม่รู้สิไม่ได้อยู่วงการบอลแต่ว่าเราภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเนาะเราต้องไปอ่านแชทเขาว่าเขาบอกว่าเขาเถียงกันไปเถียงกันมาแบบไทยป่ะพี่คำล่าบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงตอนนี้ยังทันไหมฮะทันครับพี่เพลงอะไรอยากฟังเพลงอกหักจากมือถือครับอ่ะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะฮะพี่คำล่าพาเพลินนะจ๊ะนะก็ยังเป็นเธอครับใจความสำคัญที่รอฟังอยู่ในช่วงนี้นะครับ

เธอครับที่น้องรถฝากมานะครับในช่วงนี้เลยนะส่งเพลงมาช่วงนี้ทักทายดีอโลนด้วยก็เลยกันมาแล้วนะฮะนี่ไงน้องรถตอบมาบอกว่าดีเจพี่เป็นพูดถูกแค่หูฟังพี่ใหม่กากมากเลยค่ะว่าจะว่าไปแล้วกากทั้งหูฟังกากทั้งทีมเลยนะฮะอุ้ยพี่ใหม่ครับกากทั้งหูฟังกากทั้งทีมเลยนะฮะพี่ใหม่ก็เลยตอบมาบอกว่าฝากบอกน้องรถด้วยนะฮะถ้าอยากได้ยินชัดๆเนี่ยต้องแชทส่วนตัวจ้าดีเจนี่ตอบมาแล้วน้องรถตอบในไลน์แล้วนะฮะถ้าอยากได้ยินชัดๆเนี่ยต้องแชทส่วนตัวจ้ะแชทส่วนตัวเลยเหรอฮะมีคนบอกว่าดีเจครับไม่มีเขาไม่อ้างพรีเมียร์ลีกด้วยไม่มีเขาไม่อ้างพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำตำนานพี่เป็นพูดถูกแค่หูฟังพี่ใหม่กากมากเลยค่ะว่าจะว่าไปแล้วกากทั้งหูฟังกากทั้งทีมเลยนะฮะอุ้ยพี่ใหม่ครับกากทั้งหูฟังกากทั้งทีมเลยนะฮะพี่ใหม่ก็เลยตอบมาบอกว่าฝากบอกน้องหงส์ร่อนด้วยนะฮะถ้าอยากได้ยินชัดๆเนี่ยต้องแชทส่วนตัวจ้าดีเจนี่ตอบมาแล้วน้องร้อนตอบในไลน์แล้วนะฮะถ้าอยากได้ยินชัดๆเนี่ยต้องแชทส่วนตัว

โอลิเฟอร์ดินานกับแกรี่แนววิลเขาเป็นคอมเมนเตอร์วันนั้นยังบอกว่ามันจบแล้วลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าได้แชมป์20สมัยเท่ากันแต่ทัวร์ยุโรปลิเวอร์พูลได้เยอะกว่าไม่มีเขาไม่อ้างพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำตำนานนักเตะแมนยูต่อลิเวอร์พูลชนะสเปอร์5-1เอา5-1ใช่ไหม5-1ใช่ไหมโอลิเวอร์เฟอร์นันเดสกับแกรี่แนววิลนะครับเป็นคอมเมนเตอร์วันนั้นยังบอกว่ามันจบแล้วลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าได้แชมป์20สมัยเท่ากันแต่ทัวร์ยุโรปลิเวอร์พูลได้เยอะกว่าคนไทยไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยยอมรับความผิดทำให้แมนยูกับลิเวอร์พูลต้องเป็นแบบนี้อ๋อเห็นไหมมันมีที่มาที่ไปนะต้องหัดยอมรับความเป็นจริงเนาะเออใช่ไหมครับดิวใช่ไหมครับดิวตอบสิดิวนะฮะดิวว่าอะไรครับดีเจอะไรคุยอะไรกันอยู่ทะเลาะอะไรกันอัดดิวต้องตอบนะฮะดิวมาทีหลังดิวต้องตอบนะฮะมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามาพี่ใหม่เราฟังเพลงแล้วน้องหงล่อนพี่ใหม่ว่าใจความสำคัญนะฮะใจความสำคัญของลิเวอร์พูลคืออะไรนะฮะใจความสำคัญของแมนยูคืออะไรฮะเมื่อกี้บอกว่าอะไรคืออะไรนะเมื่อกี้คือทีมที่ดีกว่านี่แหละฮะ

ยอมเขาจริงๆนะฮะเขาถึงยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไงแหมอัฟฟานบอกว่าดีเจครับตอนเลสเตอร์ได้แชมป์คนไทยบางกลุ่มก็มาว่าให้มากระแดะที่มาแห่แชมป์ตะฟานนี่นะตะฟานนี่นะนะเขาใช้ความคิดอาว่ากันไปจ้ะแฟนบอลนี่เขาไม่ยอมจริงๆนะหลังไมค์ยังมาเพียบๆนะฮะแหมมีคนแซวบอกว่าดีเจครับฝากบอกพี่โอ้ด้วยพี่หมายว่าฝากบอกพี่โอ้ด้วยที่พูดมาเข้าข้างตัวเองเด้อพี่โอ้ครับเข้าข้างตัวเองไงพี่ใหม่บอกอ่ะเข้าข้างตัวเองทำไมฮะ

ี่คือมัสเคทเทียร์นะครับที่พี่ใหม่อยากฟังด้วยนะครับมีคนบอกว่าดีเจครับใจความสำคัญของแมนยูก็คือกล้ายอมรับความจริงไหมนะฮะทุกคนรู้หมดครับดีเจก็ดูออกแต่แฟนแมนยูนี่

ื่อนเรารักจริงนะครับนี่คือเพลงจากพี่แบงค์แคลสครับเพลงที่มีชื่อว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันนะครับเพื่อนไม่เคยทิ้งกันนะฮะลงมาคุยกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะซาตานอยู่คนเดียวหรอลงมาทักทายบางคนก็แอบฟังอยู่นิ่งๆนะครับในแชทหรือว่าฟังอย่างเดียวไม่ลงมาแชทก็มอยกันได้นะครับเนาะพี่ทนายหนุ่มว่าขอตัวนอนก่อนดีเจรีบหลับจนทนายหนุ่มนะข้อความเดี๋ยวดูก่อนนะมีใครเพิ่มเติมบ้างเอ่ยนะฮะมีเพลงที่ฝากมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวดูกันแป๊บนะนะครับอ๋อออกหักจากมือถือเดี๋ยวมีเมื่อกี้อะไรนะเพราะเธอเป็นคนดีของเบบี้บูเนาะที่ขอไว้นะครับดราม่าสตรีมครับรอใครสักคนที่พี่เฟิร์สอยากฟังพี่เฟิร์สฝนยังตกอยู่ไหมครับที่ชลบุรีตกอยู่เนาะพี่คำล่านะอกหักจากมือถือของโซคูโซจึ้งนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะสองเพลงลูกทุ่งครับรักคนที่เขารักเราดีกว่าจากพี่หนุ่มมิเตอร์แล้วก็น้ำตาอีกแบบหนึ่งจากไอ้มนแคนแก่นคูนในช่วงของลูกทุ่งนะเพลงพร้อมลูกทุ่งนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันฮะท้ายหนุ่มรีบหลับทำไมจะไปหาทนายตั้มเหรอฮะวันนี้ทนายตั้มก็เป็นข่าวใหญ่หลายคนติดตามข่าวนะเนี่ยประเด็นที่พยายามจะขุดคุยเรื่องการจอมพลังเขาบอกว่าการจอมพลังนี่หายจากเฟซบุ๊กไปได้2 วันแล้วไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันมีพิรุธนะมีพิรุธนะเขาบอกว่ามีเรื่องอะไรอะการทุจริตเงินเอาเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวอะไรเงี้ยนะหลายอย่างเลยนะเส้นเงินที่มีเมงราผิดปกติเรื่องราวพ่อแม่เรื่องราวของแฟนเขาเห็นว่าทางครอบครัวเลยมีปัญหาเรื่องการเงินเอาเงินไปเงินบริจาคไปใช้หรือเส้นเงินที่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะฮะคนดังอินที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลฟังอย่าไปเชื่อนะหลายคนสร้างกระแสตัวเองในคนในโซเชียลยิงแอดโฆษณาเพื่อหวังอะไรฮะหวังให้คนดังก่อนพอดังปั๊บก็จะมีการเปิดรับบริจาคอย่างการจอมพลังนี่เขาเปิดรับบริจาคตอนนั้นจำได้ไหมฮะตอนที่สมัยที่มีการปะทะกันที่เขมรใช่ไหมครับเอาไว้รับบริจาควันนี้เราจะนั่นทำตัวเป็นฮีโร่อะคนก็บริจาคได้เงินเป็นล้านหลายล้านแล้วพอได้เงินมาปั๊บก็แอบเก็บไว้เอาไปใช้แค่นิดเดียวอะไรประมาณนั้นนะฮะเอาไปซื้อนั่นซื้อนี่เอาไปทำต่างๆคนดังเขาเรียกว่านักบุญทุนชาวบ้านทำตัวเองให้ดังก่อนอันนี้จีบินอยากดังจีบินก็ทำตัวดังให้ดังได้นะยิงแอดในโซเชียลในเฟซบุ๊กทำตัวเป็นคนดีไปบริจาคของต่างๆเนี่ยเปิดรับบริจาคสุดท้ายแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะฮะมันมีแบบนี้จริงๆนะฮะนะครับนะซาตานยังไม่หลับนะฮะคุยกันไปมอกันไปนะจ๊ะพี่โอ้บอกว่าฝากบอกพี่ใหม่ด้วยนะฮะทุกคนบนนี้หลากล้วนเข้าข้างตัวเองหมดแหละพี่ใหม่เหมือนกันจอมพลังไงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวความจริงใน Google นะฮะขนาดตอนลิเวอร์พูลได้แชมป์เยอะๆยังไม่อินไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยอ้างแต่พรีเมียร์ลีกเพื่อให้ตัวเองนั้นยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นอุ๊ยเห็นไหมเขาไม่ยอมกันนะเขาไม่ยอมกันนะพี่เฟิร์สบอกว่าตอนนี้ไม่ตกแล้วครับที่ชลบุรีหยุดแล้วใช่ไหมฮะแต่อาจจะมีบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูพยากรณ์อากาศนะฮะกรมอุตุประกาศเตือนนะเขาบอกว่าจะมีฝนถล่มตั้งแต่23นี้23นี้ถึง27นี้เปิดชื่อจังหวัดโดนเต็มๆนะฮะโอ้โหเดี๋ยวดูว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะฮะเนาะ23ก็พุธพฤหัสศุกร์นี่นะสิใช่ไหมเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะฮะ

นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยรายการเขาชื่อเพลงว่าเพราะเธอเป็นคนดีครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะจ๊ะอาจารย์ไปมาคงเพิ่งตื่นนะเนี่ยมาคงอ่ะใครว่าคงรวบรวมสติอารมณ์ก่อนเพราะว่าหลับยาวไปหน่อยช่วงนี้ได้รับยามาคงส่งเอสเอสมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วยังไม่ได้ฟังเพลงเลยนะฮะบอกว่าทักทายวันจันทร์ครับขอเพลงใกล้ชิดคิดจะซึ้งของบีมกับวีและเพลงคนใจอ่อนใจด้วยนะครับยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาล นะนะฮะบอกว่าติดเชื้อยังไม่หมดนะครับต้องให้ยาฆ่าเชื้ออีก1สัปดาห์ทีเดียวโอ้โหอันนี้มาแจ้งให้ทราบเพิ่งตื่นพอดีเนาะตื่นใหม่ยังสลืมสลืออยู่มาคงมาเมื่อกี้เขาขิงกันหมดแล้วลิเวอร์พูลแมนยูอ่ะน้องนั้นบอกว่าถล่มยับเลยค่ะนะฮะเงินเต็มถุงเต็มถังเลยผลงานของแรงลิเวอร์พูลชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษเนี่ยบุกไปถล่มบอลมัดยับเยินยุยี่เลยฮะคาบ้านเลยนะฮะท้ายหนูว่ายับอะไรลูกเดียวนะฮะพี่ใหม่ก็มานะฮะพี่โอ้ก็มานะเมื่อกี้พี่โอ้มาหน้าไมค์ด้วยวันนี้ขอเพลงลิเวอร์พูลหน้าไมค์ด้วยตะทีว่าเอามืออุดหูก่อนไม่รู้ใครเปิดเพลงลิเวอร์พูลอะไรเอามืออุดหูแป๊บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขิงเงินสุดสเบตแต่ละคนนะฮะพี่โอ้บอกว่าเนี่ยแฟนลิปแมนยูมันรับความจริงไม่ได้ก็แบบนี้แหละนะฮะว่ากันไปอันนี้อมรีลันนี่ซ้ำอีกรอบนะฮะฝากบอกแฟนแมนยูนะฮะกล้ายอมรับความจริงหน่อยสิครับมาคุงรับยาช่อง2นะฮะอ้าวบีกาลูมาว่ะทักทายบีกาลูด้วยกันแล้วกันยายบีกาลูยายบีกาลูส่งนักร้องมาด้วยว่ะบีกาลูนี่นะฮะมาต่อกับเพลงดีกว่ามาเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะครับมาทักทายได้แล้วกันช่วงนี้ในช่วงเวลาค่ำคืนนะฮะนอนตาทีเนาะดราม่าสตรีมครับแล้วก็โซคูมานะรอใครสักคนจากดราม่าสตรีมแล้วก็อกหักจากมือถือเดี๋ยวจบ2เพลงนี้ดีเจมีลูกทุ่งให้ฟัง2เพลงเมนูมิเตอร์นะครับแล้วก็มนแคนแก่นคูณนะครับ

ขอให้เป็นเธอนะฮะคุณฟังฮะทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันในค่ำคืนนี้เลยกับวันสบายๆตอนนี้เที่ยงอีก5อีก30นาทีเที่ยงคืนนะจ๊ะมีเพลงค้างอยู่ 3-4 เพลงนะฮะนักร้องวันนี้มีนักร้องด้วยนะฮะสบายๆกันไปกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเตือนฉบับที่1นะครับฝนตกหนักถึงหนักมากครับวันที่23 27กันยายนนี้ทั่วไทยโดนถล่มครับเขาบอกว่ามาดูกันดีกว่าว่ามีจังหวัดไหนบ้างอันนี้เขาประกาศฉบับ1นะฮะอันเนื่องมาจากช่วงที่23เป็นต้นไปนี่นะมาคุงนะบริเวณภาคเหนือนะภาคอีสานนะฮะภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกภาคใต้เอาว่าทุกภาคเลยแล้วกันจะมีฝนตกหนักขึ้นหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยจะเริ่มที่ภาคอีสานตอนล่างก่อนอีสานตอนล่างก่อนแล้วก็ภาคตะวันออกนะก็คือแถบชลบุรีต่างๆเนาะส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปก็จริงนะพอดูจากเรดาร์คือก็ถล่มอยู่ตรงเนี้ยนะฮะถล่มอยู่ตรงเนี้ยนะครับเช็คดูล่าสุดนี้ตอนนี้ยังฝนยังถล่มอยู่นะครับในกรุงเทพมหานครใช่ไหมพี่โอ้กรุงเทพปราจีนบ้านออนสีนะสระแก้วชลบุรีนะครับชลบุรีคือตัวเมืองเลยนะฮะบ้านบึงเจ้าพระยาสุสัมพันธ์ตรีพัทยาสัตหีบก็ยังตกอยู่นะฮะแกรงระยองจันทบุรีขลุงนะฮะเขาสมิงนะครับโดยเฉพาะโซนของภาคตอนออกนะฮะที่ออนสีเนาะปราจีนนะฮะหนักเลยนะครับแล้วก็ลากมาถึงกรุงเทพมหานครโซนภาคตอนออกนะครับนะฮะโซนภาคตอนออกกรุงเทพนะฮะทิศทางการเคลื่อนที่ของฝนเนี่ยยังคงวนอยู่ที่เดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้คิดว่าฝนน่าจะตกอาจจะทั้งคืนทีเดียวสำหรับโซนนี้คิดว่าอย่างนั้นนะครับส่วนขึ้นไปทางเหนือเนี่ยขึ้นไปถึงแถวนครสวรรค์ก็เบาลงครับส่วนอีกเซตนึงจะเป็นเซตภาคเหนือแต่ไปเป็นเซตเบาๆนะฮะเป็นเชียงใหม่ตอนล่างพี่โอพี่เอ็มรันวาสีที่สันกำแพงตกไหมครับในเมืองไม่ตกนะแต่ว่ามันมีโซนตั้งแต่ลำพูนตั้งใต้ไปฮะตัวเมืองลำพูนนะลงไปแม่วางเนี่ยนะฮะตกพี่สนฮะหางดงตกไหมปอกแปะปอกแปะไหมที่แม่เหี้ยนะครับมันในเรดาร์มันขึ้นมาหางดงในโซนดอยข้างหลังนะครับแล้วก็ทางใต้ไปสันปะตอแม่วางตกนะตกไปปล่อยลากไปถึงแม่แจ่มนู่นเลยแม่แจ่มแม่ละน้อยแม่เสลียงนะฮะนะอมก้อยนะครับแม่ตื่นนะฮะลงไปถึงจังหวัดตากนู่นเลยนะครับแล้วก็ทั้งแถบเลยนะโซนสายใต้นะจอมทองฮอดต่างๆบ้านโฮ่งนะฮะฝากไปถึงลำปางด้วยนะฝากไปฝั่งโน้นสบปราบนะเถินนะฮะลากไปถึงอำเภอ2นะจังหวัดแพร่อำเภองาวนะครับเวียงสาจังหวัดน่านนู่นเลยทั้งแถบเลยแต่ว่าทางในเมืองไม่มีนะตกอาจจะตกเล็กน้อยส่วนอุบลไม่มีนะครับอุบลนี่ไม่ได้ขึ้นเรดาร์ตรวจอากาศแล้วมีฝนตกนะฮะบุญทลิกอุบลต่างๆนะฮะส่วนทางภาคใต้นะครับภาคใต้ตอนนี้เนี่ยมันจะมีแถวๆนู่นฮะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทุ่งสงตรังบ้านมิ้นนะฮะระโนดพัทลุงนะครับหาดใหญ่นะยะลาตกหมดเลยนะมันต้องเป็นแถวๆนครศรีธรรมราชลงไปตัวเมืองไม่ตกนะนครนะฮะแต่ว่าแถวเชียนใหญ่ลงไปชะอวดระโนดนะครับตกหนักเลยและตกในทะเลอ่าวไทยด้วยนะครับพังงาเล็กน้อยครับพังงาเล็กน้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศฟ้าฝนในคืนนี้นะครับเพียบอกว่าสันกำแพงไม่ตกเลยจ้าดีเจไม่ตกใช่ไหมในเมืองก็ไม่ตกพี่แต่ไปอยู่ทางสายใต้น่าจะปล่อยๆคิดว่านะฮะพี่สดบอกว่าแถวบ้านไม่ตกครับตอนนี้หางดงไม่เหี้ยไม่ตกใช่ไหมโอเคนะอาจจะทางสายใต้ไปพี่ใส่ดอยๆไปนิดนึงนะครับเอามารายงานบรรยากาศกันแล้วฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับใครเขาเสมอฟูแลมกันฝนตกหรือเชลซีโดนถล่มยับเลยทีเดียวตาทีบอกเอาไว้ฝนตกหรือเชลซีครับโดนถ

บอกว่าอกหักจากมือถือนะฮะจำได้ว่าเพลงนี้มิวสิกวิดีโอนะเป็นรูปโทรศัพท์มือถือโนเกียรุ่น3310รุ่น3310เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังนะฮะเอาละครับพี่ครับล่าเพื่อนบอกว่าดีใจครับที่อำเภอแม่จันเชียงรายก็ไม่ตกนะฮะก็ไม่ตกเหมือนกันครับนะเนี่ยอยู่ที่เดียวกับนัตตี้เลยเนี่ยพี่คำล่ากับนัตตี้อยู่อำเภอเดียวกันแม่จันนัตตี้ที่เสียงสยองเมื่อกี้เออนะฮะตาปานบอกว่าว่าไม่ได้นะดีเจว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูเขาใส่กันยับนะฮะ FC ของเชลซีกับนอนก็ใส่กันยับเหมือนกันจริงเหรอฮะแต่ไม่ได้หนักเหมือนอันนี้มั้งเหมือนลิเวอร์พูลกับแมนยูมั้งที่เขาบอกว่าออกหน้าออกตาเนี่ยนะใช่ไหมเพราะว่าจากการสำรวจเขาบอกว่าในไทยเนี่ยคนเชียร์ลิเวอร์พูลกับแมนยูเยอะแล้วก็ทีมของแมนยูค่อนข้างจะแบบจะโผงผางหน่อยจริงป่ะแต่ก็มีคนนะที่บอกว่าที่เป็นแมนยูแต่ว่านิสัยเรียบร้อยก็มีนะแต่ส่วนมากแมนยูจะลักษณะเดียวกันเหมือนตะทีนะฮะจะโผงผางจะบ้าบ้าบอหน่อยกลางวันก็จะมีคุณฟังที่ชื่อตันเนอร์อีกคนหนึ่งนะฮะพี่ต้นคงนี่เรียบร้อยนะพี่ต้นคงครับอยู่ไหมฮะจริงพี่ต้นคงเป็นคนเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าด้วยสถานการณ์บังคับให้ไม่เรียบร้อยเหมือนน้องของร่อนไงพี่ตอนแรกก็ไม่ได้พูดว่าหมาแดงนะสักพักหมาแดงหมาเริ่มหลุดออกจากปากหลายตัวอุ้ยน้องของร่อนครับหมาหลุดออกปากหลายตัวแล้วนะฮะตอนนี้พี่โอกำลังจับใบคำอยู่นะกำลังจับเล่นเกมจับผิดคำอยู่นะฮะว่ามีคำว่าหมาแดงหลุดออกปากมากี่รอบแล้วนะฮะได้ครับตาทีตาฟานว่าผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยบ้าบอเลยอ่ะดูสิหัวยุ่งอย่างกับหัวยุ่งอย่างกับอะไรดีหัวยุ่งอย่างกับคนบ้านะผมลาวลุมรังฟาร์มบอกว่าฟาร์มไก่บอกว่าพี่วินครับขอฟังเพลงที่ขอไว้ด้วยนะฮะดึกแล้วเพิ่งตื่นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวจะเปิดลูกทุ่งขั้นกลาง2เพลงครับเพลงของหนูมิเตอร์แล้วก็มนแคนแก่นคูณนะฮะที่ขอเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวของมาร์คคงมาฟังหลังจากจบ2เพลงนี้นะครับวันนี้มีอะไรมากเน้นคุยกันสบายๆเดี๋ยววันนี้จะมีนักร้องให้ฟังด้วย1เพลงที่ฝากมานะฮะจริงๆพี่เอ็มอนันต์วาสีเขาอยากฟังเรื่องผีนะฮะแต่ไม่รู้สิวันนี้ไม่ได้เตรียมเรื่องเอาไว้อะฮะอาจจะพูดสั้นๆก็ได้อะพูดสั้นๆ สักเรื่องนึงเนาะเพื่อความบันเทิงนะรักคนที่เขารักเราดีกว่านอนเขาแพ้เขาไม่มีการ์ดอะไรจะหงายแล้วนอกจากการ์ดถ้วยทองนะฮะส่วนเชลซีก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่า2แชมป์โลก1นะฮะพี่เสกหายไปไหนคนถามมานะฮะพี่เสกน่าจะเก็บเนื้อเก็บตัวมั้งพี่

พลงที่มีชื่อว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่าครับงานจากพี่หนูมิเตอร์นะครับเนาะพี่เบสว่าเราฟังเพลงอยู่นะครับดิจะลืมเพลงพี่เบสอ๋อเดี๋ยวก่อนขอเพลงณความรักสุดเขตครับดิจดิจลืมครับพี่เบสแป๊บนึงนะฮะนึกว่าหลับไปยังไม่หลับใช่ไหมฮะยังไม่หลับนะพี่เบสนะครับเนาะอยู่กับพี่เนพี่เนยุบเล่าหรือยังครับพี่พี่เนวัดดวงนะฮะมีเพลงใครที่ยังไม่ได้เปิดไหมฮะณความรักสุดเขตจึงเจริญนี่มาทวงเพลงนั้นเนี่ยนะชีวาสุขแสนเพียงบอกว่าดีใจครับรอฟังเพลงรอฟังเรื่องผีนะฮะนี่ถ้ามีจะหยิบไหมคุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันนะครับนะฮะณความรักณความรักนะความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับคุณผู้ฟังบางคนรักความเป็นส่วนตัวบางคนรักความรักคนที่เขาไม่รักเราเหมือนเราจะยินคำนี้บ่อยมากเลยนะฮะคำนี้บ่อยมากเลยมันเมื่อก่อนมันจะมีเพลงนึงที่เขาบอกว่าคนที่เธอรักกับคนที่รักเธอใช่ไหมครับคนที่เธอรักกับคนที่รักเธออยู่ที่ว่าเธอจะเลือกใครนะฮะสุดท้ายรักตัวเองดีกว่าอย่าไปรักคนอื่นให้มากกว่าตัวเองนี่สำคัญที่สุดเลยนะฮะงั้นขอเปิดเพลงณความรักก่อนนะครับที่ทวงมาแล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวบนแคนตามมาสักครู่นะครับมาบอกว่ายอมรับครับว่าไบรตันแต่ละลูกเนี่ยคมจริงๆฮะแดนกลางน่อนทำอะไรไม่ได้เลยส่วนเชลซีก็พอขาดเจเปาโลนะฮะเจเปาโลเกมลูกก็ขาดสีสันไปเลยนะส่วนเกมรับนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะอ๋อนะฮะอย่างว่าเนาะอย่างว่าเธออ้ายังอยู่นะฮะพี่ช่างเบสนะครับกับพี่เนวัดดวงนะฮะงั้นฟังกันแล้วกันนะเพลงนี้ครับณความรักครับ

0: ับ
1: นี่รออยู่นะสำหรับในส่วนของพี่เบสจัดให้นะครับแล้วก็พี่เนวัดดวงนะฮะนั่งชิลกันไปบางคนก็นั่งดื่มกันไปเอาคุณแล้วแต่ละกันนะครับวันนี้21แล้วบ้างฮะเผอแป๊บเดียวจะเข้าสู่ในส่วนของสิ้นเดือนกันแล้วเด้อนะครับอีกเพียงสัปดาห์เดียวนะฮะ10วันนะฮะเดือนหน้าเดือนนี้ละกันยาเนาะตุลาไวเนาะถ้าไม่นับวันเวลานี่ไวมากๆเลยตุลาพฤศจิกาเดี๋ยวก็ลอยกระทงอีกแล้วนะมาคุงไวจริงๆเลยนะฮะพระมาคุงว่าหายหมดแล้วเดี๋ยวมันไบโพล่ามันเดี๋ยวเที่ยงคืนก็มาแล้วนะฮะนะครับคาเขาบอกว่าเดือนปีนี้เนี่ยลอยกระทงเนี่ยมีปลายเดือนหรือว่าฮะวางแผนกันหรือยังครับปีนี้ตุลาพฤศจิกาเนาะอีก2เดือนตุลาพฤศจิกาว่าอีก3เดือนว่าฮะจะสิ้นปีละไวมากๆเลยเหมือนไม่ทำอะไรเลยเนาะไหลไหลไหลเรื่อยๆตามเวลาเวลานะฮะนะครับอามาพี่ใหม่มาทวงเพลงละน้ำตาอีกแบบหนึ่งครับเพลงของไอ้มนแคนมนแคนแก่นคูนที่ฝากมางั้นขอลูกทุ่งกราบแผ่นลูกทุ่งหนึ่งเพลงแล้วกันในช่วงนี้กับช่วงเวลาของภาคดึกนะครับตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนละอีก15นาทีมาโอ้ดนตรีมาแบบว่าคลาสสิกมากๆเลยเพลงนี้นะครับดนตรีพี่ใหม่อย่าลืมนะโทรศัพท์หน้าไมค์รอบหน้าถอดหูฟังบลูทูธออกก่อนนะโทรธรรมดานะครับหรือพี่ใหม่โทรบลูทูธก็ได้เดี๋ยวพี่ใหม่ถอดหูฟังออกข้างหนึ่งแล้วเอาหูฟังอ่ะมาจ่อปากตัวเองเพราะไมค์มันอยู่ตรงหูฟังไงครับจะไม่เข้าใจไหมใส่หูฟังข้างซ้ายหรือข้างขวาถอดอันหนึ่งแล้วเอามาจ่อปากเพราะไมค์เสียงมันจะดูดเสียงดีกว่า

นี้เลยนะครับสำหรับเพลงของพี่ใหม่นะครับเป็นไงลูกทุ่งไหมลูกทุ่งเนาะนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะฮะลูกทุ่งหนึ่งเพลงขั้นกลางนะฮะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเคลียร์เพียงกันนะเดี๋ยวมีเรื่องหลอนไหมอาจจะมีสั้นๆเดี๋ยวจะขอคัดเลือกแป๊บหนึ่งนะให้ฟังสักเรื่องนะวันก่อนอาทิตย์ก่อนเล่าเรื่องนะเรื่องกาญจนบุรีใช่ไหมฮะสั้นๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอาจจะคัดมาสักเรื่องหนึ่งอย่าเพิ่งหลับกันละกันเนาะแล้วเดี๋ยวมีนักร้องหนึ่งเพลงคืนนี้นักร้องซ่อนแอบมีคนฝากเสียงมาด้วยนะฮะเดี๋ยวพกไบโพล่าจะมากันไม่รู้มากันป่ะนะไม่มาก็ปิดหนีนะคือไม่เข้าใจรายการเข้า4ทุ่มนะฮะมาเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยนะฮะวันก่อนนะมาคุงยามินน่ะตีสองส่งลิงก์มาว่าดีเจป้อ SRJ กำลังไลฟ์สดในทิกตอกอยู่ตีสองนะฮะให้ดีเจไปฟังไอเราก็ไปเปิดดูนะไม่หลับไม่นอนกันครับแชทไหลกันนะฮะพกไบโพล่าทั้งหลายตีสองนะฮะพกงานการไม่ทำกันนะฮะพกการพกงานไม่ทำกันตีหนึ่งครึ่งตีสองเนี่ยฮะไลฟ์สดอยู่ไปฟังกันเนี่ยฮะยามินไบโพล่านะยามินอังกฤษนะมาคนใจอ่อนใจที่มาคงอยากฟังนะครับ

คนใจอ่อนอีกต่อไปนะครับเพลงจาก D2B นะครับนี่นะอ่ะฟังเพลงเพลงนี้กันตรงนี้กับดีเจครับพี่ใหม่บอกว่าลอยกระทงยังหาคู่ลอยไม่ได้เลยครับดีเจมีคนแซวบอกว่าดีเจครับกระทงนี่มันหนักมากเลยแหละทำไมครับต้องถือกันเป็นคู่เป็นคู่เนี่ยลำคาญมากเลยพวกนี้นะฮะลำใหญ่มากเลยต้องถือกันเป็นคู่เป็นคู่ที่มันหนักหรอนะฮะใช่พี่มันหนักมากเลยครับลอยคนเดียวไม่ได้ต้องลอยเป็นคู่นะฮะอ้าวพี่สนบอกไม่จบฮะนี่พี่สนรู้ไหมว่าเขาเปรียบนี่เราเดี๋ยวทำให้ดีเจไปจัดฟันไม่ได้อ่ะนะเขาเปรียบปลาวันก่อนซื้อวันก่อนสั่งเขาเปรียบปลามาพี่สนเขาเปรียบมโนลานนะฮะที่เป็นเขาเปรียบดิบนะฮะกิโลหนึ่งว่างจัดสั่งลาซาช็อปปี้ลาซาด้ามาโปร99ทอดกินวันค่ำพี่สนอาทิตย์แล้วนะฮะปรากฏว่าปากเป็นแผลร้อนในนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมดีเจไม่สามารถไปจัดฟันได้เพราะว่ามันเป็นแผลร้อนตอนนี้ยังไม่หายนะฮะเดี๋ยวคืนนี้จดรายการเสร็จแล้วก่อนนอนต้องเอายาเขาทาอยู่นะฮะแผลร้อนในแต่มันอร่อยนะเขาเกลียบดิบอะฮะที่เขามีขายเป็นถุงฮะพี่เจมาทอดเลยครับทอดนะกินเพลินไปหน่อยนึงแต่ของทางภาคใต้เขาทำอร่อยนะพี่ถ้าสั่งนะพวกในออนไลน์ฮะมันจะมีที่ของภาคใต้ฮะปัตตานียาลานราธิวาสฮะเขาทำเป็นแบบเป็นกิจลักษณะเลยแล้วก็ใส่มาเขาใส่ถุงเริ่มเทิมเลยเพราะบ้านเขาปลามันเยอะเนาะมันจะไม่เหมือนของพังภาคกลางที่เขาทำให้น้อยๆซื้อมาเป็นถุงใหญ่เลยครับ1กิโลเลยฮะนะเห็นพี่สนก็ส่งเขาเปรียบมาดูนะฮะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องหลอนอะไรให้ฟังใช่ไหมครับวันนี้มีเรื่องหลอนจากต่างแดนนะครับมีดาราท่านหนึ่งครับอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเขาไปเล่าในรายการพี่ป๋องสั้นๆไม่ยาวไม่น่ากลัวนะฮะเป็นเรื่องราวโรงแรมหลอนแห่งหนึ่งที่ต่างประเทศเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังหลังจากจบเรื่องหลอนก็จะเข้าสู่นักร้องซ่อนแอบกันคืนนี้นะครับที่ฝากมานะจ๊ะนะเพลงหนึ่งเพลงครับจากนี่เลยนะมาคุงนะมาคุงดีเจกินเยอะเกินนะฮะมันเยอะหรอกมาคุงนะทอดกะละมังเดียวเองนะฮะแค่กะละมังเดียวเองคู่ปั่นคู่ป่วนครับใกล้ชิดคิดจะซึ้งครับบีมกวีร้องเอาไว้ที่มาร์คอยากฟังเนี่ย

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนใกล้ชิดที่คิดจะซึ้งนะครับเพลงจากพี่บีมกวีที่ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงคืนพอดีเลยช่วงนี้นะครับตอนนี้วันนี้จะเข้าสู่วันอังคารแล้วเนาะนะฮะ22นะครับ22นะฮะก็ชิวๆสบายๆกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับจะฟังเรื่องหลอนหรือยังสั้นๆวันนี้เป็นเรื่องหลอนจากต่างแดนนะฮะฟังไหมขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับให้การดูแลกันช่วงนี้ฟังสปอร์ตจาก True ก่อน1ตัวนะแล้วกลับมาครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
3: ติด Speed 5G ไปกับ True Detect เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อ ง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็ว

จะไม่หยุดสร้างแทนที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็ว

0: ุยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย
1: อยู่กับ True Detach ด้วยครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detach เลยนะครับพี่สนบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้พี่สนจะไปประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนเนาะนะครับจะไปเปิดโรมมิ่งใช้ Detach นะฮะก็เลือกแพ็คเกจด้วยนะครับพี่สนนี่รอบแล้วเตรียมกระเป๋าแล้วรอบนึงจะไปเมืองฉงชิ่งปรากฏว่าเขินนะครับเขินแปลว่าไม่ได้ไปนะฮะรอบนี้ไม่พลาดแน่นอนนะฮะอย่าลืมส่งบริการมาด้วยเปิดโรมมิ่งของ Detach True แล้วนะครับไปถ้าเปิดโรมมิ่งปั๊บในสัญญาณมีลงเครื่องบินปุ๊บแบบเปิดเน็ตได้เลยส่งบรรยากาศมาด้วยพี่สนนะฮะอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะที่เมืองจีนนะครับฉงชิ่งนะฮะสวยงามแค่ไหนอย่างไรไปเที่ยวนะต่างประเทศนะอ่ะพูดถึงต่างประเทศวันนี้มีเรื่องหลอนจากต่างประเทศมาฝากกันด้วยพร้อมจะฟังหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอสาวหลอนนะครับหนึ่งสาวเราจะมาเล่ากันนะฮะมาเริ่มเลยกันแล้วกันครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับดาราอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งครับที่ไปเล่าในรายการของพี่ป๋องนะครับพี่ป๋องกระพลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวครั้งหนึ่งเนี่ยเคยไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวประเทศแถบยุโรปนู่นฮะไม่แน่ใจประเทศอะไรดีจำไม่ได้ละประเทศฝรั่งอากาศหนาวมากเลยนะครับไปเที่ยวกับครอบครัวกับแฟนเขานั่นแหละนะฮะสองคนนะครับก็เอาแบบย่อๆนะสั้นๆอะไรกันจริงๆมันมีดีเทลละเอียดค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับก็ว่าอากาศหนาวมากเลยเตรียมเสื้อผ้าไปกะว่าจะไปชมบรรยากาศหนาวๆที่ต่างประเทศนะครับพอถึงปั๊บก็จัดแจงติดต่อโรงแรมนะครับที่ได้พักเอาไว้โรงแรมนี่อยู่ค่อนข้างจะลึกเนื่องจากว่าต้องการเซฟงบประมาณเขาเลยได้หาโรงแรมที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการเวอร์วังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปถึงปั๊บก็เจอโรงแรมก็เจอล็อบบี้ก็ติดต่อโรงแรมเป็นโรงแรมไม้ด้วยโรงแรมไม้ก็ว่าฮะมีความแปลกตรงที่ว่าเป็นไม้แต่ก็ผสมกับอิฐนะปกติแล้วต่างประเทศก็ว่าฮะมันจะมีเขาจะมีโรงแรมที่ทำด้วยอิฐด้วยปูนเพราะว่ามันอากาศหนาวเขาจะทำให้มันต้านลมได้แต่โรงแรมนี้มีสองข้างที่จะมีสภาพค่อนข้างจะเก่านะครับพอไปถึงก็จัดแจงนะฮะติดต่อล็อบบี้ติดต่อในส่วนของฟอนต์นะครับเพื่อที่จะเข้าไปพักนะฮะก็ได้ห้องชั้นบนจำไม่ได้แล้วว่าห้องอะไรก็ลากกระเป๋าขึ้นไปนะก็เปิดประตูเข้าไปห้องก็กว้างพอสมควรทีเดียวครับมองการอยู่สองคนนะฮะในช่วงที่ณวันนั้นเป็นช่วงเวลาค่ำๆเนาะก็เลยหาเครื่องดื่มมาดื่มกันพวกไวน์เหล้าอะไรเงี้ยก็ดื่มกันชิลๆสบายๆกันแล้วสักพักหนึ่งเขาบอกว่าแฟนเขาหลับไปแฟนเขาหลับไปเขาก็ยังไม่หลับก็นอนเล่นมือถืออยู่ต่างๆก็ว่ากันไปเปิดทีวีทิ้งไว้นะฮะก็นอนเล่นมือถือไปก็นั่งดื่มไปนะฮะแล้วก็เปิดประตูมาข้างนอกเพื่อมาชมบรรยากาศที่บริเวณระเบียงนะฮะก็บรรยากาศหนาวผู้คนก็ยังคงมีบ้างอยู่นะครับนั่งดื่มจนกระทั่งถึงเวลาประมาณสักดึกๆครับประมาณสักสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มทีเดียวก็เริ่มเดี๋ยวจะนอนละนะเดี๋ยวจะนอนละนะฮะก็เลยเอาพวกขวดเหล้าต่างๆมาเก็บไว้นะฮะเพื่อจะนอนปรากฏว่าช่วงที่กำลังอาบน้ำแล้วเสร็จพอตอนแรกกะว่าจะนอนเพราะรู้สึกง่วงว่าดื่มเหล้าเยอะนะรู้สึกแบบเพลียๆแต่พออาบน้ำเสร็จปุ๊บตาเปิดตาแจ่มกว่าเดิมปกติแล้วเวลาเราอาบน้ำเสร็จแล้วพวกคุณฟังตามันจะเปิดใช่ไหมฮะใช่ไหมปกติทุกคนคงเคยเป็นใช่ไหมครับเนี่ยก็เลยว่ายังไม่หลับละกันงั้นเนี่ยนั่งเล่นมือถือละกันที่ระเบียงนะฮะก็ไปนั่งตรงระเบียงสักพักหนึ่งนะฮะประมาณสักใกล้ๆเที่ยงคืนทุกคนเริ่มเข้านอนกันหมดแล้วนะเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนรองเท้าคือพื้นเป็นพื้นไม้เนาะพื้นระเบียงเป็นพื้นไม้นะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงนะฮะเป็นเสียงของคล้ายๆรองเท้าคอมแบ็กอะกุบกุบกุบกุบกุบกุบกุบเหมือนรองเท้าแบบที่กำลังวิ่งเนี่ยปุบกุบกุบกุบนึกภาพออกใช่ไหมฮะรองเท้าของคนที่สวมใส่แล้วก็เหมือนกับมากันหลายคนแล้วก็ดังเดินเดินในระเบียงนะเขาหันไปมองเอ๊ไม่มีใครเด้อไม่มีใครหน้าเนี่ยก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเป็นชั้นล่างก็ไม่ได้สนใจก็เข้ามาอยู่ในห้องพอเข้ามาอยู่ในห้องนะฮะก็เริ่มจะนอนแล้วจะปิดไฟนอนแล้วนะครับเตียงก็จะอยู่ติดกับประตูนะฮะเตียงอยู่กับที่ผนังที่อยู่ฝั่งประตูก็นอนสักพักหนึ่งนะได้ยินเสียงเหมือนเดิมเท้ากระทบพื้นนะกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บเหมือนหลายคนนะกำลังวิ่งอยู่ฮะบนระเบียงฮะเหมือนหลายคนที่ใส่รองเท้าคอมแบ็ครองเท้าแบบใหญ่ๆแล้วเดินวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ข้างชั้นบนนะแล้วเขารู้สึกเอ๊ะอะไรหรือว่าเราเมาเกินไปหรือเปล่าเมากันไปหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจพยายามนอนแต่นอนไม่ได้นะครับก็เลยตัดใจลุกขึ้นมาแล้วมาแง้มประตูดูก็ไม่มีใครก็ไม่มีใครนะฮะแต่แฟนหลับไปนานแล้วเพราะเขาเมาเนี่ยก็เลยกลับมานอนต่อเอ๊ะแปลกๆเว้ยไงนะแปลกๆแล้วนั่นฮะก็เลยกลับมานอนแล้วปิดไฟนะฮะพอนอนสักพักปั๊บนะฮะสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคราวนี้อยู่ในห้องเลยเป็นเสียงคนเดินนะครับเดินด้วยรองเท้าหนักๆแต่เดินคนเดียวนะกรุบกรุบนะเดินเขาเดินอยู่ในห้องแล้วก็ตกใจตอนนั้นขนลุกหนักมากเพราะอากาศก็หนาวด้วยนะฮะ

ัวเปิดไฟหายตกใจมากตอนนั้นก็เลยหยิบมือถือมานะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับในออนไลน์ว่าโรงแรมที่เขาอยู่ย่านที่เขาอยู่คืออะไรก็พยายามหาข้อมูลอยู่นานทีเดียวนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าโรงแรมที่อยู่ตรงนั้นนะฮะเขาบอกเป็นย่านที่เมืองเก่าแล้วก็มีเหมือนกับทหารนะครับที่เขาเป็นคนโบราณเสียชีวิตกันจำนวนมากเหมือนเป็นลานประหารอะไรประมาณนั้นและที่สำคัญก็คือโรงแรมนี้นะฮะเป็นอาคารเก่าแก่ที่มีอายุเป็นร้อยปีเขาว่าอย่างนั้นนะครับในอดีตการที่ผ่านมาอาจจะเคยใช้ในยุทธหัตถีวิธีต่างๆคุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะว่าต่างประเทศคุณฟังเขาสร้างบ้านเขาสร้างอาคารเนี่ยเขาสร้างด้วยตึกแล้วก็เขาสร้างด้วยอิฐที่มีความหนามากไม่เชื่อถามมินก็ได้นะอาคารบางอาคารเนี่ยมีอายุเป็นร้อยปีเลยนะแต่คนถามว่าโอ้มันไม่ซุดโทรมเหรอครับดีเจคืองี้คุณฟังครับฝรั่งเนี่ยเขาสร้างด้วยอิฐมันจะแข็งแรงมากเลยแต่ประเทศไทยของเราเป็นเมืองร้อนบ้านเราส่วนมากสร้างด้วยไม้ใช่ไหมฮะคุณผู้ฟังเคยดูข่าวไหมบ้านไม้โบราณสมัยรัชกาลที่7อะไรเงี้ยดีเจว่าให้มากสุดแต่ไม่เกิน 7-80 ปีก็พังหมดละเพราะบ้านโบราณของไทยเราสร้างด้วยไม้ใช่ไหมครับผุพังไปตามกาลเวลาไม่เกิน 7-80 ปีใช่ไหมแต่ฝรั่งเนี่ยเขาสร้างด้วยอิฐหนาเลยเพราะบ้านเขาเป็นเมืองหนาวนะฮะเขาจะสร้างมาร้อยกว่าปีมันก็อยู่ได้นะเขาจะมีการรีโนเวทเรื่อยๆเพราะเนี่ยอาคารหลายที่ฮะเป็นอาคารที่มีประวัติหมดเลยคุณฟังดูไปแม้กระทั่งอาคารที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่8อยู่ด้วยกันน่ะยังอยู่นะฮะที่เมืองโลซานน่ะเคยอ่านประวัติมั้ยฮะพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตอนสมัยที่เขายังอยู่กับรัชกาลที่8นะฮะที่เมืองโลซานนะฮะที่ต่างประเทศนะฮะคุณฟังใช่มั้ยว่าอาคารเหล่านั้นนะฮะที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ที่9เขาอยู่ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเมื่อก่อนตอนสมัยเป็นเด็กนะพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาเอาลูกหลานนะฮะรัชกาลที่8ที่9หรือว่าพี่นางเธอไปอยู่ต่างประเทศอาคารนั้นยังอยู่ทุกวันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับเปิดเช่าเขารีโนเวทใหม่สวยเลยนะเขาเปิดใหม่สวยเลยเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยอายุเป็น100ปีเขาไม่ทุบไม่ทิ้งขว้างเพราะมันแข็งแรงเพราะฉะนั้นอาคารทุกที่ล้นมีประวัติแล้วมันมีรายการหนึ่งนะเขาไปถ่ายทำที่ต่างประเทศนะเขาบอกว่านี่คุณรู้ไหมว่าที่เนี่ยกษัตริย์ไทยในรัชกาลที่9นะเคยอยู่นะเขาก็ตกใจว่าจริงเหรอใช่เมื่อ7-8-5-60ปีที่แล้วรัชกาลไทยกษัตริย์ไทยเคยมาอยู่ที่นี่อยู่กัน 2-3 พี่น้องเลยเขาโอ้เขาก็ตื่นเต้นนะฮะตอนนี้เขาปล่อยเช่านะเป็นอาคารอพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่เหมือนกันฮะในลักษณะนี้เหมือนกันที่โรงแรมที่เขามาทำเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีอดีตนะเขาเลยว่าเฮ้ยหลอนมากๆเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณทหารนะครับที่เก่าแก่ที่นั่นเขายังคงวนเวียนอยู่และไม่หายไปไหนเรื่องก็มีแค่นี้ไม่ได้หลอนนะฮะแค่ได้ยินเสียงแล้วก็รู้สึกแบบนะนะฮะนะครับแล้วคุณฟังแล้วฮะฟังเรื่องนี้รู้สึกอย่างไรบ้างเรื่องผีจริงมีแค่นี้คุณฟังฮะเรื่องผีจริงมีแค่นี้จะมีแค่เสียงแค่กลิ่นนะครับหรือว่าแค่สัมผัสได้ไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยนะครับวันนี้เรื่องหลอนเบาๆเนาะไม่หลอนเยอะนะฮะวันนี้ขอคัดเบาๆแล้วกันเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องหลอนมากๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันนะฮะนอนโรงแรมได้ยินเสียงรองเท้าเดินเงี้ยเดินตลอดคิดว่าน่าจะเป็นทหารสมัยโบราณนะครับเนาะเยอรมันครับจำได้แต่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าโลซานเนาะสวิตเซอร์แลนด์เนาะนะครับสวัสดีพี่ต้งเต่าด้วยกันละกันครับรายงานตัวครับขอเพลงฮะกลับคำว่าเราฮะกับคำว่าเหล่าเพลงใครพี่ตอนนี้กำลังหาปูนาอยู่ครับดีเจกำลังหาปูนาอยู่นะครับเนาะโอเคนะครับนะพี่เอบอกว่าใช้ได้เลยครับเรื่องนี้น่าสนใจเนาะนะครับเอาละช่วงนี้เที่ยงคืน9นาทีเปิดเพลงเพราะกับดีเจนะครับเรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่เคยเจอกับตัวเองเราก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจต้องเจอก่อนถึงจะรู้เนาะมาคุยว่าเบาก็เบาจริงๆก็เบาไหมล่ะไม่มาดีเจว่ามาคุงถ้ามันเจอจริงๆมันไม่เบานะมาคุงเคยอยู่โรงแรมแล้วยินเสียงแปลกๆไหมล่ะได้ยินเสียงได้กลิ่นแปลกๆดีเจว่าไม่เบาเด้อเออตาทีขอเพลงอะไรเมื่อกี้ขอเพลงอะไร

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่เคยครับงานจาก 25 Hours นะครับพี่ต้องตอบว่าวันนี้อากาศที่ลมเก่าอากาศดีมากๆเลยนะฮะอากาศแจ่มอากาศสบายๆเนาะคืนนี้ช่วงนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับไหลลงมาทำให้บรรยากาศนั้นเย็นสบายแล้วก็มีฝนตกในหลายพื้นที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะส่วนภาคกลางตอนนี้คือทำให้อากาศนั้นเย็นสบายนะครับเนาะมาคุงนะครับเมื่อกี้พี่ต้องเต่าขอลูกทุ่งหนึ่งเพลงใช่ไหมกับคำสาลานะฮะพูดถึงลูกทุ่งนะคุณฟังมันมีคลิปหนึ่งนะฮะที่จะจำไม่ได้แล้วว่าใครนะเขาโพสแต่เป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำนะฮะได้เห็นปะที่เขาแชร์ในออนไลน์นานแล้วนะครับคือเขาเล่นบนเวทีลูกทุ่งหมอลำนะฮะแล้วคนบนเวทีหมอลำมันสูงใช่ไหมฮะมันสูงเนาะมันสูงเหนือเลยคนไปประมาณ200เมตรนะฮะเลยคนไปแล้ววันนั้นเขาไปเล่นที่วัดแห่งหนึ่งจังหวัดอะไรไม่รู้ภาคกลางนะฮะแล้วตรงหน้าเวทีมันคือเมนเผาศพคุณฟังตรงหน้าเวทีมันคือเมนเผาศพมันจะห่างไปประมาณสัก100เมตร200เมตร100กว่าเมตรอะประมาณ100เมตรนะฮะจากสายตาคือมองเห็นเมนเผาศพเขาบอกว่าช่วงดึกๆที่กำลังเล่นคอนเสิร์ตหมอลำอยู่นะฮะเขาสังเกตดูที่บริเวณเมนเผาศพฮะมีรูปร่างคนกำลังยืนดำๆอยู่แล้วเขาก็เอากล้องซูมเข้าไปถ่ายจากเวทีแต่ว่าแสงไฟมันวูบวาบแล้วมันเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่เห็นเป็นเงาดำๆเคลื่อนไปเคลื่อนมาหน้าเมนเผาศพอะเขาเลยแชร์ในออนไลน์ว่าทุกคนช่วยดูซิว่านี่รูปมันคืออะไรนะฮะแต่ถ้าดีเจดูด้วยสายตาที่เขาถ่ายและแชร์มันอะดีเจว่าอาจจะใช่นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคนเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนที่แบบนั้นมันจะเคลื่อนที่แบบลอยๆฮะถ้าเขาไม่นำภาพ AI นะน่าจะไม่ใช่ AI เพราะมันเป็นภาพจริงแต่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นเงาก็ได้เนาะมันเคลื่อนที่ลักษณะของการลอยมาซ้ายมาขวาลอยเบาๆนะฮะคือการเคลื่อนที่มันดูออกว่าอาจจะใช่นะอาจจะใช่นะเออนี่ก็สยองกันเด้อนะฮะบางครั้งบางทีผีวิญญาณเขาก็อยากจะดูหมอลำเหมือนกันนะหลายคนบอกว่าพี่เจ้ทำเป็นเล่นไปนะจริงแนวดวงวิญญาณผีต่างๆนะว่าฮะที่เขาอยู่ดูกับเราอ่ะเขาเห็นทุกอย่างเลยบางครั้งบางทีรายการที่เขาไปถ่ายทำตามที่ต่างๆนะเขายังหัวเราะอยู่เลยเวลารายการเขาพูดตลกๆนะมีเสียงหัวเราะดังเข้ามาในไมค์เลยจริงๆมีเสียงหัวเราะดังเข้ามาเลยทั้งที่มีใครอยู่สักคนในสุสานเนี่ยรายการเอไปถ่ายทำในสุสานนะครับก็เอากล้องยืนถ่ายสักพักมีเสียงหัวเราะดังก็มาชัดมากเอากล้องหันซ้ายขวาไม่มีใครสักคนอยู่กับทีมงาน 2-3 คนและเสียงหัวเราะเป็นผู้หญิงด้วยนะทีมงานเป็นผู้ชายหมดเลยไม่รู้ดังมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากที่จะพิสูจน์ได้เหมือนกันนะฮะพูดแล้วก็หลอนนะพูดแล้วก็เริ่มหลอนแล้วนะฮะตอนนี้ตะทีว่าขนาดผีลุกมาเต้นนะฮะกับคำสาลาครับเลือกเป็นเต่าภูสินก็แล้วกันครับที่ฝากไว้นะครับ

ลับคำศาลานะครับเพลงนี้จากเต่ากูสินนะครับเพราะจังเลยคุณฟังมีข่าวด่วนเรื่องการเมืองก็มาพี่เอ็มอรัญวาสีเห็นข่าวยังพี่เอ็มอรัญวาสีเห็นข่าวหรือยังข่าวการเมืองข่าวด่วนกลางดึกฮะนะฮะเขาบอกว่าล่าสุดนี้นะเรื่องการเมืองนะฮะพักกล้าทำนะฮะของมันคือแป้งนะฮะของคุณอะไรนะธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะล่าสุดนี้นะครับทำหนังสือยื่นเรื่องลาออกไปยังวิฝ่ายค้านแล้วนะฮะจะโดดเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยวะ ยังไงเนี่ยนะฮะมีรายงานข่าวเมื่อช่วงเมื่อกี้ที่ผ่านมาก่อนเที่ยงคืนนะครับว่าพรรคกล้าทำของธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะยื่นเรื่องไปยังวิฝ่ายค้านของพรรคประชาชนพรรคส้มนะฮะว่าขอถอนตัวออกจากการเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคประชาชนพรรคส้มและก็ประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยเอ้า ยังไงก่อนนะพริษนะครับพักส้มเขาได้ก็มีการโพสต์ข้อมูลเอาไว้นะครับพี่เบสมอยบอกว่าขอตัวนอนก่อนนะครับลาตีสวัสดีครับ พูดเรื่องการเมืองไปหลับแล้วลาตีสวัสดีลาตีสวัสดีนะฮะใครจะนอนก็นอนไปนะฮะเราติดตามกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนาะเขาว่ากันว่าพักธรรมนัสเนี่ยนะเหมือนกับประมาณว่าบทมติสวนพักฝ่ายรัฐบาลบทมติสวนฝ่ายค้านคือหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยเขาพยายามจะเอางบประมาณพยายามจะนำเสนองบประมาณให้มีการอนุมัติงบนะแต่ว่าพักธรรมนัสเนี่ยมีมติให้อนุมัติงบแต่ว่าพักฝ่ายค้านว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือพักส้มเนี่ยไม่อนุมัติงบนะแต่ว่าพักเนี่ยธรรมนัสเนี่ยอนุมัติสุดท้ายก็โดนขับออกจากการเป็นฝ่ายค้านเขาบอกว่ามีมติไม่ตรงกันนะฮะตายละมันมีข่าวนะพี่เอมานุวาสีว่าอันนี้เขาว่าเนี่ยจริงๆลุ้มกันนะเขาว่าพักกล้าทำเนี่ยนะพักภูมิใจพักธรรมนัสเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันก็คือทีมงานเก่าของพักเพื่อไทยแหละนะฮะอาจจะสลายพักนะฮะอาจจะสลายพักมารวมกับสีแดงเขาว่าอย่างนั้นอาจจะสลายพักนะฮะแล้วก็มารวมกับสีแดงหรือถ้าไม่รวมก็คือเข้ามาร่วมกับรัฐบาลไปเลยกลายเป็นแดงเขียวน้ำเงินน้ำเงินเขียวแดงไปเลยให้มันอลังการยิ่งใหญ่ไปเลยส่วนฝ่ายค้านก็จะประกอบไปด้วยส้มประชาธิปัตย์ไทยพักดีเหลือกันยอมเดียวนะฮะก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วกันนะฮะใครจะไปอยู่ใครก็แล้วแต่นะฮะนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาเรียกว่าทุกคนนะฮะเวลาทำงานนะครับไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านหรอกครับดีเจก็เข้าใจเพื่อไทยเขานะเพื่อไทยคือคุณฟังครับเวลาเราเลือกตั้งมาใครอยากจะเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมตาทีอันนี้ลำพองบุมนะไม่ใช่ไปว่าแบบว่าเห็นแก่ตัวนะฮะทุกคนอยากจะเป็นรัฐบาลเพราะอะไรฮะการเป็นรัฐบาลมันสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างดีเจอยู่เชียงใหม่สมมติดีเจเป็นสสเชียงใหม่นะอย่างกระเทียอยู่สสเชียงใหม่วันนี้ชาวบ้านอยากจะได้สะพานข้ามแม่น้ำอยากจะถนนเนี่ยถ้าดีเจเป็นฝ่ายค้านดีเจไม่สามารถเอาสะพานเอาถนนมาใส่ได้นะแต่ถ้าดีเจเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยชาวบ้านอยากได้ถนนอยากได้ไฟทางนะอยากได้อ่างเก็บน้ำอยากได้เขื่อนอยากได้ปุ๋ยเนี่ยดีเจสามารถเนรมิตได้เลยสามารถอนุมัติงบได้เลยนะฮะการที่เอาตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านนั่นคือการตัดงบประมาณนะการตัดงบประมาณอย่างในเชียงใหม่อย่างล่าสุดอย่างที่เชียงใหม่ที่เป็นกระแสกันก็คือสะพานที่ลำพูนมันจะมีสะพานข้ามแม่น้ำปิงนะฮะที่อำเภอจอมทองนะครับ5 ปีนะฮะยังสร้างไม่เสร็จนะฮะไม่มีงบไม่มีงบประมาณชาวบ้านไม่สามารถเดินทางข้ามแม่น้ำปิงได้คือมันถล่มช่วงของแม่น้ำหลากแล้วถล่มแล้วงบประมาณก็ไม่มาสักทีล่าสุดนี้ก็ทยอยทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่อำเภอนี้นะครับเป็นรัฐบาลเขาสามารถดึงงบโยกมาได้เลยนะชาวบ้านก็จะชื่นชอบเอ้ยก็มีคือถ้าเรามองในมุมของผลประโยชน์มันก็จะดีแบบนี้แต่ถ้าคุณมัวแต่มองในเรื่องราวของโอ้ยฉันไม่ยอมไปเป็นฝ่ายค้านฉันไม่อยากจะจับมือกับพวกเปื้อนเลือดเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้เรามองสองมุมนะมองสองมุมนะคุณผู้ฟังนะฮะความไก่ว่าชอบคำว่าสลายตัวเองมากๆเลยนะฮะฝ่ายค้านได้แต่เงินเดือนกับหนุนพักใช่ครับมันได้แค่นี้แล้วมันได้อุดมการณ์นะฝ่ายค้านแต่ว่าคุณไม่ได้ตังค์ไงฮะคุณไม่ได้งบประมาณไงใช่ไหมตาทีสมมติว่าเขาจะสร้างถนนเนี่ยเอาไงอ่ะอันนี้เรามองในความเป็นจริงแล้วชาวบ้านเขาจะรออะไรอ่ะชาวบ้านเขาก็ถามว่าสสครับเมื่อไหร่จะได้ถนนครับสสครับเมื่อไหร่จะได้สะพานครับทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยถ้าคนฉลาดเขาจะเอาแต่เองไปเป็นฝ่ายรัฐบาลถ้าถึงคุณจะไม่ชอบเขาก็ตามแต่เถอะนะก็ทำงานร่วมกันไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้ว4 ปีนะครับเนาะนะฮะว่ากันไปเนาะนะบ้านเมืองเดินหน้าไปนี่เรามองสองมุมเนาะนะครับเป็นฝ่ายค้านก็ได้เหมือนกันครับนะคอยจับตาผลเขาเรียกว่างบประมาณต่างๆแต่ว่าสิ่งที่มันตามมาคือไม่สามารถขับเคลื่อนอะไรได้นะไม่สามารถขับเคลื่อนอะไรได้นะครับเนาะม
ากผมว่าพระราม2 7ชั่วโคตรยังไม่เสร็จเลยนะฮะอ่ะก็อันนี้ประมาณนี้นะฮะขอเพลงใจอ้ายเจ็บของทีเล็กนะฮะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าไหมดีเจล้ำลาในแอปเลยไหมเนาะ FM เลยเนาะเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อเลยแล้วกันนะครับปิดท้ายเรื่องการเมืองสุดท้ายเดี๋ยวทางออนไลน์ไปฟังเพลงต่อเลยนะครับเดี๋ยวทางพี่แล้วบอกว่าดีเจครับถูกต้องครับอาจารย์ลิงค์สิทธิ์เก่าสิทธิ์ก้นกุฏิเป็นส.ส.กาฬสินธุ์ช่วยนำงบหลายๆอย่างเข้ามาสู่กาฬสินธุ์ครับเลยเช่นทำบขส.งานเกษตรมาพัฒนาบ้านเมืองเขาหลายอย่างเลยโอเคเลยดูดีใช่ไหมฮะเป็นสังกัดของสีแดงนะฮะเราจะมองมุมกลางๆนะก็ไม่ได้ไปชื่นชมเลยเพื่อไทยเขานะแต่ว่าเรามองมุมกลางๆนะครับเรื่องจริงครับคุณฟังท่านไม่ได้เป็นรัฐบาลลำขานเงินไม่ได้หรอกมันจะเอาอะไรไปเขาอะใช่ไหมฮะชาวบ้านขออะไรก็ไม่ได้สักอย่างก็อย่างล่าสุดเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าให้พรรคสีส้มเนี่ยเมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งสสอะไรนะท้องถิ่นของนนทบุรีใช่ไหมครับพรรคสีส้มเองก็แพ้พรรคแพ้ไอ้เจ้าเดิมเขานะฮะเพราะว่าเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็แพ้นะครับก็ล่าสุดก็มีประเด็นดราม่าเรื่องของการไปตัดงบรถขยะที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมฮะอาจารย์ชัดชาตินะครับเขาเสนอว่าเขาจะเปลี่ยนรถเก็บขยะของกรุงเทพให้เป็นรถเมล์ไฟฟ้าจะได้ทันสมัยและก็ลดมลพิษนะครับพยายามเสนอเรื่องนี้มานานแล้วล่ะนะครับแล้วก็แต่สุดท้ายที่สุดแล้วพรรคส้มโหวตไม่เห็นด้วยบอกว่าเอามาทำไมเอามาโกงกันเหรอนะฮะไม่ชอบประมาณนี้นะสุดท้ายก็ตัดนะเรื่องของรถเมล์ไฟฟ้าทิ้งคนก็ออกมาโจมตีว่าโอ้พรรคส้มทำไมคุณไม่ดูความประโยชน์ของประชาชนสปส้มก็บอกว่ามันมีรับลมคมในมันจะต้องมีการหัวกันแน่ๆเลยประมาณนี้นะฮะเขาก็อ้างเหตุผลสารพัดนะฮะอ้างว่า TOR มันมีการหัวกันนะฮะทางด้านคุณชาชาก็บอกว่า TOR มันจะหัวได้ยังไงเขายังไม่อนุมัติงบมันจะหัวได้ยังไงคุณนัดคิดไปเองประมาณนี้นะฮะสุดท้ายสุดก็ปัดเรื่องของรถเมล์ไฟฟ้าของกรุงเทพตกไปทำให้คนกรุงเทพหลายคนไม่พอใจอาจจะเป็นกระแสทำให้พรรคส้มนั้นกระแสตกก็เป็นได้แต่ว่าอีกเรื่องอื่นก็ดีนะไอ้เรื่องสวเขาก็ดูแลดีนะก็จัดการดีวันนั้นนะถ้าพรรคส้มเลือกพรรคแดงนะมันไม่วุ่นวายใครหรอกไปเลือกพรรคล้ำเงินนะเพื่อให้เป็นนายกอ่ะสุดท้ายก็วุ่นวายนะฮะจบต้นการเมืองเนี่ยคนฟังเบื่อกันนะฮะพอ เปลี่ยนเรื่อง บ่นนี่แล้วดีเจนะฮะแหมเอาละครับมาทิ้งท้ายกันดีกว่าคืนนี้นะครับเดี๋ยวร่ำลานะฮะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในแอปพลิเคชันกันดีกว่านะเดี๋ยวทางออนไลน์ไปเจอกันต่อสักเพลง2เพลงนะในช่วงท้ายรายการนะจ๊ะเดี๋ยวปิดด้วยเพลงดีกว่านะฮะปิดด้วยเพลงนี้ดีกว่าอันนี้แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่กับ BP Radio ทางแอปพลิเคชันนะครับนะแอปพลิเคชันนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายราตรีสวัสดีครับ

ลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ถ้ายังเฟนไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

ุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา 084-045-6862

กำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station ย้อนหวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6888

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862